0: พนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทอง อำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำ risk map ก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้า คะมีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิด

0: เบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนทีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
7: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวล ลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซีย

0: ยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
0: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัชยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตจนนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพิรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตแต่เขารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น 50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:08 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
4: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
10: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
9: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
10: ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปรับกทม.
9: ครับ
10: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเข้าบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสทนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไ ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก
11: ็
10: ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพ
11: ื
10: ่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
11: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
10: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
11: ้
10: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
11: ผม
10: ชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วม
11: ี
10: แรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟล์มันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในอง
11: ค์
10: การจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก
11: ็
10: ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
11: ครับผม
10: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็วเพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
11: ครับผม
10: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อถึงออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
11: ท่านครับ
10: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันนี้ได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
11: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
10: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมระหว่างไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
11: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขนาดนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
10: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
11: ่
10: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประจักษ์กองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
11: ก็คือท่านมองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
10: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆทหารอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นทหารอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
11: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
10: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
11: ครับ
10: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
11: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
10: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ คร
11: ับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับครับด้วยความยินดีครับ
11: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
10: สว
11: ั
10: สดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
15: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่มต้าลาดกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำนี่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเคลื่อนเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามว่ามีเนี่ยต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
14: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
16: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้ผู้สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะ ะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
14: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
17: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AIส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนสีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมา มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
19: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
20: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
21: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
22: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วครับผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
18: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
26: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะคะเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮ
2: ะ
1: เขาก็มารายงานบอกว่าตอน3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ํา4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้
1: ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
2: อ
1: พอตอนค่ำสองสามทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าคอ
2: เหลือ
1: หัวเข่าน
2: ะ
1: ฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่ม
2: นะฮะ
1: สถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มที่บริเวณคลองจันนะครับแฟลตคลองจันนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
2: ง
1: แต่คำเตือนก
2: ่
1: อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนนะครับเพราะว
2: ่
1: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับ
2: เงินเยียวยา
1: จะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
2: ทำยังไงคะ
1: แต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
2: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
1: ่พอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
2: ์ง่ายขึ้น
1: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็ง่
2: ายข
1: ึ
2: ้
1: นนะฮะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่ 9,000 นะฮะ
2: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ค่าซ
2: ่
1: อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
2: ่
1: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็มันประเมินง่ายอยู่
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับคนกรุงเทพอะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
2: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
1: ถูกไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นรถแท็กซี่แน่นอน
2: ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมขับแกร็บอะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: ที่เป็นแบบ
1: รถยนต
2: ์ไดรเวอร์
1: ใช่โบลต์อะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นเป็นสิ
2: ใช่เป็นแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะคะ
1: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
3: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนี้ยเป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับ
1: ใน
3: งานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือรือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกอพอท่านเลขาธิการกอพอรอท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD นี้ให้ได้อะครับ
2: คร
1: ับแล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ่
3: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นถ้าทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำใ ให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีอีกหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ

0: พร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้งานลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
1: ครับ
0: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันเนี้ยเขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี้ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิค
1: ครับ
0: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
2: คุ
0: ณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นแค่จะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจง่าย
2: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
1: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลย

0: ครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อะครับ
1: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะท่านสิบแปดสิบเก้า
0: ในแต่ละวันที่ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพาราดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
1: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนและอย่างวันที่3 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการจนการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีนึงที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานกพร.ก็ทำไปสำนักงานกพร.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพ.ล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
2: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่า อย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เรามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูด
2: คือ
0: ถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชั้นใช้ดุลพินิจออกไปแล้ว ผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
0: ก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
1: ุ
0: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานปปท.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกOECDให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
1: ครับ
0: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD
2: ค่ะ
0: ถ้าเขามาแล้วหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมจะต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้สถานีต่อไป
0: คืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปทฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเดี๋ยวเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต้องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
2: ่
1: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่า ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
2: ค่าดำเนินงาน
1: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
2: ม
1: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้
2: วง
1: ไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
2: เวลาใช้ KPI ของเขาด้วย
1: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
2: ้
1: ว่าหาก
2: เกินกี่นาที
1: 15 นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
2: ะ
1: ให้โทรเบอร์นี้นะนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทร
2: เพราะว่ายังไม่เกิน
1: ผมยังไม่เกินเวลาย
2: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
1: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ยเขาจะไม่เรียกโดยตรงไงเขาจะทำอะไรให้มันช้าช้าพอมันช้าปุ๊บเนี่ย
2: ต้องเติมน้ำมัน
1: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี
2: ้
1: เอาพี่เอาไปนั่นอะสอดใต้กระดาษเข้าไปเอาแบงค์สอดใต้กระดาษเขา
2: อันนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าร
1: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่
2: อ
1: นสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบใช่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้ทำไมคนมาหลังได้ก่
2: อ
1: นคนมาก่อนได้หลังเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเปิดดูไส้ในปุ๊บเนี่ย
2: ครบตรงไหนครบตรงที่มันสอดเข้าไป
1: ค
2: ือ
1: มันก็เป็นข้อครหาให้กับเจ้าหน้าที
2: ่
1: กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
2: 1 2 3 4
1: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
2: เจ้าหน้าที่นะ
1: เจ้าหน้าที่
2: ที่เขาบอกเอาไว
1: ้
2: ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
1: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
2: ้
1: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลเราต้องมองประเทศอื
2: ่
1: นๆในระดับโลกเนี่ยว่าเขา
2: ทำอะไรกันยังไงกัน
1: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือ
2: เขา
1: ดูระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
2: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
1: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหม
2: ใช่
1: นะ
2: ฮ
1: ะถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการได้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
2: ่
1: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะครับใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว
2: ้
1: นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับอะไรครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆเออนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวแถวแยกบ้านมาแถวแถวนิด้านะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูดจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวแถวแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตีห้านะครับยาวๆกันไปจนถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1เมตรกว่าๆเพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะไรกันหรือไม่เพราะว่ามันหลายวันแล้วต
2: ั้
1: งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทร์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณ
2: สัน
1: ท
2: รนะเพราะว่ามันยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู
1: ่
2: แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผันน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
1: คร
2: ับค่ะก
1: ็ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
2: เรื่อง
1: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มีข่าวลือ
2: บอ
1: กว่าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
2: อ๋อแก้มลิง
1: หรือว่าแก้มลิงนะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ค่ะ
1: บอกว่าน้ำท่วมแบบนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กระแสโซเชียล
1: หนักหนาสาหัสขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
2: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น45แห่งด้วยกันก็จะรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทุกอย่างคือกทม.เขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของการระบายน้ำล่ะค่ะโดยการอย่างเช่นเขาจะมีการทำดาดท่อดาดท้องคลองดาดท้องคลองคืออะไรคือเขาจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็เทคอนกรีตฉาบผิวบริเวณท้องคลองแล้วก็ตลิ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคลองดินธรรมดาให้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเพื่อที่ทำให้เวลาการระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันจะฟลอมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นคลองดินธรรมดาเพราะคลองดินธรรมดามันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆดินเดินเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าเมื่อมีการพัฒนาหรือว่ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตลิ่งพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
1: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ย คนจะนึกถึง พระราชดำริ
2: ของท่าน
1: ของท่าน
2: สิ่งที่ท่านทำ
1: แก้
2: มเลยให้ประชาชน
1: มาแล้วแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
2: ้
1: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งคร
2: ั
1: ้งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
2: แป้วเลยนะ
1: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำชัยพัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
2: เกิดปัญหาละ
1: นะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
2: ม
1: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
2: ไม่ต่อยอด
1: แต่คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
2: อยู่ได้ตลอด
1: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่ยั่งยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือนประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ
2: ้นเยอะค่ะ
1: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี
1: ้
2: นะ
1: ผู้ว่าผู้ว่าที่ไหน
2: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
1: ผู้ว่ากทมก่อนนะ
2: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละ
1: มหาดไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาดไทยคือนายกนะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทมที่ว่าเอ๊ะมันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านนายกย้ำว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้ เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพูดเพิ่มเติมมานะคะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอันนี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกกันนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
1: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
2: ไม่ใช่
1: คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี54โอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮ
2: ะ
1: เหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมขีดพงกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเจอน้ำเหนือ
2: ม
1: ันเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันการคาดการแล้วก็การพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ลงมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการระบายน้ำความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแต่สังเกตนะฮะในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยคนตอบว่าเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติเนี่ยน้อยมากสังเกตไหมแต่คนจะไปตอบว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้ 4,000 กว่าล้านใช่ไหม 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยน
2: ะ
1: ก็ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบช.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็ครัวเรือนละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหาก
2: ค่ะ
1: อยู่นี่ที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะในทางการเมือง
2: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดย9 ามาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยกเคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7วัน
1: อ
2: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นมาตร9มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบใดต่างๆ
1: ครับ1166นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
2: ะ
1: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็
2: ม
1: เพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะรัดคิวเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
2: อันนั้น
1: เป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
2: ตกลง
1: กันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถคือตรวจฟรี
2: ใช่ๆ
1: การประเมินราคาฟรีไม่มีปัญหาแต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
2: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ซ่อม
2: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให้
1: แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่ายรถยนต์นะอู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
2: ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้ไหม
1: จริงจริงควรที่จะ
2: ต่างๆที
1: ่
2: คุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: คือ
2: ระบุมาหน่อย
1: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โ
2: อ
1: ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะซ่อมรถที่มันราคาเหลืออยู่400,000อ่ะอันไหนดีนะฮ
2: ะ
1: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
2: ใช่ๆ
1: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกันนะไปดู
2: เรื่องอะไรคะ
1: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของกระเป๋านะฮะที่ตกค้าง
2: ที่สนามบิน
1: สายการบินไทย
2: ใช่ๆๆ
1: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
2: เยอะคุณ
1: เยอะมาก
2: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอะ
1: จะเคลียร์ให้จบ
2: ดิฉันเห็นรูปน
1: ่
2: ากลัวมาก
1: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
2: โดยเร็วใช่ค่ะ
1: โดยเร็วนะฮ
2: ะ
1: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ4วัน
2: 20
1: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน
2: ค่ะ
1: 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
2: 10,000 ใบเลย
1: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติดต่อได้นะฮะถ้าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ02 134 5373 ถึง 74ระหว่างประเทศ02 13454666ถึง68นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
2: ใช่ค่ะโทรไปถามก็ได้เลยนะว่ายังไงนะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ผมกลัวโทรไปแล้ว
2: แต่ก็อาจจะต้องใจร่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
1: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที
2: ่
1: เราจะต้องมานั่งถอดกันอีกแล้วฮะแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: สมพลชูเวศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศ
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
8: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
9: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
3: แล้วพบกันใน

ารณสุขจังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
6: สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
7: ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
6: และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยเคยได้ข่าวในยุคนี้มันจะมีพวกเหมือนกับเป็นลัทธิหรือลัทธิความเชื่ออะไรที่แบบใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะไหมเคยได้ยินข่าวบ้างไหม
7: ได้ยินข่าวล่าสุดเนี่ยค
6: ่
7: ะ
6: ก็มีอยู่เรื่อยๆนะ
7: มีอยู่เรื่อยๆไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยหมดไปมันก็จะมีมาตลอดค่ะ
6: คือที่ผมต้องเริ่มอย่างนี้เพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าแนวคิดที่ผมอยากแบ่งปันในวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งลัทธิใหม่หรือความเชื่อใหม่ เพราะว่ามันฟังดูมันเหมือนจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างหรือสัจธรรมอะไรบางอย่างของชีวิต แต่ว่ามุมมองที่ผมจะชวนคิดเนี่ยหรือชวนมองเนี่ยมันอาจจะแปลกแตกต่างไปจากปกติที่เคยได้ยินแต่ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นลัทธิใหม่ไม่ได้เป็นความเชื่อใหม่ นะฮะเดี๋ยวพอผมพูดชื่อปุ๊บพี่อ้อยอาจจะคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้ยินมาอะไรเงี้ยต้องย้ำ

0: ป่วยหรือแย่ไปตลอดมันก็จะมีสลับกันไป
1: ก็เป็นชีวิตปกติใช่ไหม
0: ปกติค่ะ
1: มันจะมีไหมชีวิตที่แบบ3วันดี4วันอัศจรรย์คือแบบอะไรจะดีทุกวันขนาดนั้นมีไหม
0: ถ้าพี่วีพูดสิ่งนี้กับคนที่เขาจะเรียกว่าตัวเขาเองว่าเป็นคนมองโลกตามความจริงเขาก็จะบอกว่าพี่วีอ่ะอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร
1: ์โอ้โหนี่โอ้โหสับทุ่งลาเวนเดอร์หรือแบบทั่วไปเวลาผมโหมโลกสวย
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: โลกสวยเกินจริง
1: เนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอแต่ต้องบอกก่อนนี่ไม่ใช่ลัทธิใหม่นะซึ่งผมต้องบอกว่ามันมีอยู่จริงนะพี่อ้อยแล้วก็คือในความเป็นจริงเนี่ยแล้วผมมีข้อพิสูจน์จริงๆผมไปเจออุปกรณ์เครื่องมืออันหนึ่งด้วยนะที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: ชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ย
0: อุปกรณ์นั้นคืออะไรคะ
1: คือเมื่อไม่นานนี้ผมไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งแบบคนไม่เยอะแล้วก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่แบบเอาของมากองขายเต็มเลยแต่คนไม่เห็นเข้าเลยพี่อ้
0: อ
1: ยผมก็เข้าไปเดินดูผมก็ไปเจออุปกรณ์ชนิดนึงที่ราคาประมาณแค่30บาทนะพี่อ้อยมันเป็นทำมาจากกระดาษกลมๆคล้ายๆเหมือนแกงกระดาษทิชชู่นะพี่
0: อ
1: ้อยแต่ว่ามันเล็กกว่ามันเล็กขนาดถ้าเปรียบเทียบกับแกงกระดาษทิชชู่ยังไม่ค่อยชัดเจนน่าจะเป็นพี่อ้อยเคยเห็นกล่องที่เขาขายช็อกโกแลตเป็นเม็ดๆไห
0: ม
1: แล้วเป็นกล่องกลมๆ
0: เป็นแท่งกระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งเป็นแท่งยาวๆบนม้วนนะแล้วก็หัวท้ายเขาก็มีฝาใช่ไหม
0: ฝาค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยมันก็เป็นกลมๆแล้วไซส์ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเนี่ยคล้ายๆแบบกล่องขายที่เขาใส่ลูกอมหรือช็อกโกแลตเป็นเม็ด
0: ช็อกโกแลตเม็ด
1: อย่างนั้นนะแบบนั้นเลยแต่ว่าที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยตรงปลายฝั่งหนึ่งแทนที่จะเป็นฝาใช่ไห
0: ม
1: เขาก็จะเป็นลูกแก้วกลมๆใหญ่ๆอุดไว้แล้วก็ติดไว้อย่างนั้นนะส่วนปลายอีกด้านหนึ่งที่มันคล้ายๆฝาปิดเนี่ยมันก็เป็นฝาแต่ว่ามันมีรูกลมๆแล้วเราก็ส่องเข้าไปในรูนั้นได
0: ้
1: คือเราส่องที่ปลายด้านที่เป็นฝาแบบแต่มีรูกลมๆใช่ไหมแล้วเราก็จะมองทะลุมันแบบมองทะลุไปแล้วเห็นไปอีกด้านนึงซึ่งมันเป็นลูกแก้วเราก็จะเห็นอีกฝั่งนึง
0: มันน่าจะแบบเป็นวิบวับมองเข้าไปเป็นวิบวับสะท้อนแสงอะไรสวย
1: ๆใช่ๆแล้วข้างในเนี่ยพี่ห้อย
0: ค่ะ
1: เขาใส่เป็นกระจกคล้ายๆเหมือน3ด้านมันก็จะมองเป็นแบบ3เค้าเรียกว่าเป็นมองแบบไม่ใช่3มิติแต่มองข้างในพอมัน
0: สะท้อนไปสะท้อนมาม
1: ันสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วมันจะเกิดเป็นภาพที่สวยงามมากเวลาที่เราเอาตรงปลายเนี่ยพี่อ้อยไปจี้กับอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นภาพนั้นแบบเป็นสามเหลี่ยมที่มันเป็นแบบติดๆกันหลายอันภาพซ้ำๆเขาก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกใช้คำไม่ถูกแต่มันจะเกิดความเรามองเข้าไปในนั้นเนี่ยมันจะเห็นภาพสวยงามพี่อ้
0: อ
1: ยแล้วพอผมซื้อมานะผมก็ไปส่อง
0: 30บาท
1: 30บาท คือฟังครับผมอยากให้ฟังเห็นสีหน้าพี่อ้อยมากเลยนะพูดคำว่า30บาท
0: มีมองบน
1: มองบนด้วย โอ้โหสายตาแบบว่าจะรู้สึกดูถูกเหยียดหยามไงก็ไม่รู้30บาทจริงๆแต่ทำให้เราแบบบรรลุชีวิตเลย
0: อ๋อเหรอคะ
1: ว่าชีวิตคนเราเนี่ยพี่อ้อยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีใช่ไห
0: ม
1: ก็เป็นเรื่องปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมมีความคิดว่า3วันดี4วันอัศจรรย์เนี่ยแนวคิดผมก็คือว่าในวันดีคือ3วันดีก็ดีอยู่แล้วแต่ใน4วันไข้เนี่ยที่มันไม่มีเรื่องไม่ดีเนี่ยแต่แม้กระทั่งในวันเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องดี
0: ๆ
1: ใช่ป่ะ
0: จริงจริง
1: สมมติว่า4วันไข้เนี่ยพี่ว่าถ้าเราป่วยอ่ะ4วันเราป่วยเนี่ยมันจะมีเรื่องดีไหม
0: จริงๆต้องมีนะ
1: มีไหมมีอะไรดีได้บ้างในวันที่เราป่วยอ่ะ
0: ก็คือเช่น
1: ดู
0: เช่นเราไม่ได้ไปสมมตินะคะยกตัวอย่างอยู่ๆเราไม่ได้ไปเกิดว่าเป็นลมเราเป็นลมอยู่ในสถานที่ที่มีลูกมีญาติมีอะไรเงี้ยที่เขาจะดูแลเราได
1: ้
0: เราไม่ได้ไปเดินแล้วอยู่กลางสี่แยกแล้วเป็นลมแล้วล้มตึงไปแล้วรถทับตาย
1: เออเห็นว่าคุณฟังเห็นไหมว่าขนาดเราเป็นลมเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องป่วยแต่ว่าพอพี่อ้อยบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นลมอยู่ที่บ้านก็มีคนมาคอยช่วยเรา
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องดีไหมเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เป็นเรื่องดีในวันไม่ดีก็คือเราเป็นลมในที่บ้านที่มีคนช่วย

0: ยเรา
1: ใช่
0: อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: หรือถ้าเกิดว่าเราป่วยเราไม่สบายก็เป็นเรื่องไม่ดีแต่พอเราไม่สบายแล้วเป็นเรื่องไม่ดีปุ๊บเราก็รู้สึกเราก็เลยไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องเราไม่สบายแต่เราได้ไปหาหม
1: อ
0: เพราะว่ามีคนป่วยจำนวนมากที่ไม่สบายแต่ไม่มีหมออย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: ป่ะอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นในวันที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่3วันดี4วันไข้อย่างเงี้ยในวันที่เราเป็นไข้ก็ยังมีเรื่องไม่ดีอยู่ดี
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็มีเรื่องดี
1: แต่ก็มีเรื่องดี
0: เพียงแต่ว่าแนวคิดผมก็คือว่าในวันที่มันมีเรื่องไม่ดีแล้วเราก็จมอยู่กับเรื่องไม่ดีเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าในวันที่เรามีเรื่องไม่ดีมันก็ยังมีเรื่องดีแล้วเราก็หามันแล้วเราก็มองไปแล้วเราก็เจอแล้วเราก็โฟกัสไปที่สิ่งดีๆในวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: มันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมพี่อ้อย
1: ดีขึ้น
0: เออ
1: แต่เน้นว่าต้องฝึกมองหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าโดยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของคน
0: อ่
1: ะมันจะปกป้องตัวเองมันจะมองเรื่องลบๆ เป็นก่อน
0: ใช่
1: พอเราไม่ได้ฝึกมองหาเรื่องดีอ่ะมันก็จะมองแต่ลบแต่ลบแต่ลบแล้วพอลบปุ๊บรู้สึกไม่ดีก็ไปจมกับตรงนั้น
0: อ
1: ันนี้มันก็ไม่ขึ้นมาหาเรื่องดีๆได้ละ
0: ใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบโหฝึกมองไงก็ไม่เจออย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่อ้อยไอ้อุปกรณ์30บาทนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะ
1: อยากรู้
0: คือ
1: ต่อ
0: พอผมไปซื้อมาปุ๊บผมก็ไปส่องอันดับแรกที่ผมไปส่องก็คือทุกวันผมจะวาดรูปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็เอาเนี่ยไปส่องรูปวาดที่ผมวาดแต่ว่ามันจะต้องไปส่องแบบลองส่องแบบไกลๆบ้างใกล้ๆบ้างเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็เห็นภาพที่มันสวยขึ้นมองไปที่รูปวาดคือพอเราไปส่องเนี่ยมันจะถ้าเราไปใกล้ๆนะพี่อ้อยมันจะเห็นรูปวาดเราเพียงจุดที่มันส่องอะนิดเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้สวยอะไรแต่พอเราส่องแล้วเราเห็นมันแบบเป็นภาพสามเหลี่ยมเล็กๆติดกันกลายเป็นสวยขึ้นเราเห็นความสวยงามจากสิ่งที่พอเราออกมันก็ไม่เห็นจะสวยเลยเนี่ยมันผมก็เลยเกิดจินตนาการว่าอันเนี้ยคือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะสามารถค้นหาความสวยงามจากสิ่งที่ไม่สวยงามก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเห็นเป็นประจักษ์
1: อ
0: ่ะแล้วผมยังไม่หยุดนะผมบอกว่าไหนลองดูซิเอาไปส่องในถังขยะผลยังเหมือนเดิมพี่อ้อยขนาดเราไปส่องในถังขยะนะภาพที่เห็นนะสวยมากเออยิ่งตอกย้ำเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนที่จะยืนยันเราว่าในวันที่ไม่ดีมันต้องมีเรื่องดีเว้ย แค่เรามีวิธีคิดมุมมองที่หามัน เพราะอันนี้เนี่ยเอาไปส่องถังขยะยังสวยอะ
1: อ้าวแต่ว่าเครื่องมือนี้อะของชีวิตอะ
0: ออ
1: มันคืออะไรอะพี่
0: อ้าโหนี่พี่อ้อยถามได้ตรงจุดมากเลย
1: สามสิบบาทเนี่ยมันคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง
0: ผมก็มานั่งวิเคราะห์เลยข้างในเนี่ยพี่อ้อยมันทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่สวยสวยเนี่ยเพราะข้างในเนี่ยมันมีกระจกอยู่3ชิ้นแล้วมันทำให้เราเห็นสิ่งที่ตาเราเห็นปกติเนี่ยในมุมมองที่หลากหลายคือมอง
1: เห็นมากกว่าหนึ่งด้าน
0: ใช่เห็นมากกว่าหนึ่งด้านของสิ่งที่มันเป็น
1: อ
0: ันนี้กลายเป็นเทคนิคเลยนะพี่อ้อย
1: ค
0: ือเราไม่ต้องใช้อันนี้ไปส่องหรอกแต่ว่าถ้าเราสามารถมองไปที่อะไรบางอย่างแล้วเห็นมากกว่าหนึ่งด้านน่ะเราจะเจอความสวยงามทันทีเลย
1: เฮ้ยพี่อ้อยเพิ่งเจอมาเมื่อกี้นี้นะ
0: เอาจริงป่ะ
1: พอพี่วีพูดอย่างนี้ปุ๊บ
0: เออ
1: นึกเลย
0: คืออะไรฮะ
1: เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำล
0: ้
1: างมือตอนนี้เราอยู่ที่ไทย PBS กัน
0: เราที่สถานีไทย PBS ประชุมรายการกันอยู
1: ่แล้วพี่อ้อยก็เปิดเขาอะไรใช้เซ็นเซอร์นะแล้วก็ได้น้ำประปาออกจากก๊
0: อ
1: กน้ำอ่ะมันเย็นเย็นพี่สังเกตไหมน้ำเย็นมากเลยแล้วสดชื่นมากเลยทำให้พี่อ้อยนึกถึงอะไรไหมคะนึกถึงน้ำก๊อกที่ญี่ปุ่นมันเย็นแบบเนี้ยแล้วก็นึกถึงน้ำในลำธารที่ ไหลจากเทือกเขาหิมาลัยที่เป็นน้ำแข็งกับเทือกเขาแล้วละลายมาเป็นลำธารที่แคชเมียร
0: ์
1: พี่อ้อยบอกโห้ยน้ำก๊อกที่ไทย PBS อ่ะโอ้ยมันสดชื่นอะทำให้เรานึกถึงแบบเรื่องดีๆที
0: ่นู่นเน
1: ี่
0: ย
1: ที่ญี่ปุ่นกับที
0: ่แคชเมียร
1: ์แคชเมียร์นู่นเนี่ยแล้วรู้สึกแบบโอ้สดชื่นจังเลยขอบคุณจังเลยโดยเฉพาะฤดูร้อนประเทศไทยที่เปิดน้ำก๊อกมาเหมือนน้ำต้มแต่ที่นี่เขาไม่เป็นเขาเย็นโอ้ยมันดีดีมากเลย
0: เ
1: นี่ยค่ะก็เลยบอกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องดีที
0: ่
1: ที่ธรรมดาแสนธรรมดาเลยว่าเห็นมากกว่าหนึ่งด้านแค่น้ำประปาไหลออกจากก๊อกแล้วมันเย็นพี่อ้อยนึกไปถึงสองประเทศ
0: นู่นเลยไปถึงนู่นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมพี่อ้อยแล้วคือที่น่าสนใจเลยก็คือเวลาที่ผมประหลาดใจตัวเองมากเลยอยู่ๆก็นึกมันจะเจ๋งขนาดนั้นเหรอลองส่องถังขยะปุ๊บพอเจอความสวยงามนี่ผมตกใจเลยนะว่าขนาดเราไปส่องในถังขยะที่แบบถังขยะมันจะมีอะไรสวยวะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าความที่เราไอเนี้ยไอกล้องอันเนี้ย
1: มันทำให้มันช่วย
0: มันช่วยทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆเนี้ยในหลายมิติมากขึ้นปุ๊บสวยเลยเพราะฉะนั้นพอสรุปปุ๊บว่าเรามองเนี่ยแล้วพอมองย้อนกลับไปนะพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: เรามองไปที่เรื่องเดิม
1: ค่ะ
0: เราเจอเรื่องดีก็แค่เรามองให้เห็นในหลายมิติอย่างที่พี่อ้อยบอกเป็นลมการเป็นลมไม่ใช่เรื่องดีแต่พอเราเป็นลมที่บ้านเป็นเรื่องดี
1: ใช่
0: การป่วยเป็นเรื่องไม่ดีแต่พอเราป่วยเราได้ไปหาหมอเป็นเรื่องดี
1: ได้รับการรักษาเป็นเรื่องดี
0: หรือว่าพอหมอสมมติว่าเราป่วยเราไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้อย่างนี้กลับบ้านได้เป็นเรื่องดีไหม
1: เป็นเรื่องดี
0: เป็นเรื่องดีแต่หมอบอกว่าอาการคุณหนักมากต้องแอดมิดเป็นเรื่องไม่ดีไหม
1: เป็นเรื่องดี
0: แอดมิดก็เป็นเรื่องดีอ
1: ่
0: ะดียังไง
1: ก็เพราะว่าได้รับการรักษาแต่ถ้าแบบปล่อยไปแล้วหมอก็ไม่รู้เราก็ไม่รู
0: ้
1: มันก็อาจจะลุกลามเป็นหนักค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าพอเนี่ยกำลังนั่งคุยกับพี่อ้อยอยู่พอพี่อ้อยเข้าใจเรื่องนี้ว่ามองในหลายมิติปุ๊บเรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี
1: ดีหมดเลย
0: ดีหมดเลยคือเป็นคนป่วยไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องแอดมิดก็เป็นเรื่องดีได้กลับบ้านเป็นแอดมิดก็ยังเรื่องดีอีก
1: ถ้าถามพอดีพี่อ้อยนึกถึงนิทานเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวจะถามพี่วีก็คือนิทานเรื่องนี้บอกว่ามีบ้านเนี้ยชอบไปส่องเขาเรียกว่าอะไรนะมองแอบมองผ่านทางกระจกหน้าต่างของบ้านข้าง
0: ๆ
1: แล้วก็บอกแล้วก็เห็นว่าหูยอีบ้านข้างๆนี่ซักผ้าสกปรกมากเลยมอมแมมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยผ้าขาวก็ดูมอซอแบบ
0: อ
1: ุ้ยซักผ้าไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยสามีมาเช็ดกระจกแล้วปรากฏว่าโอ้ของเขาก็ซักของเขาสะอาดดีแต่จริงๆแล้วกระจกเนี่ยมันเป็นตัวกั้นแล้วทำให้เรามองไปเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบโหดูมอมแมมไปหมด
0: ผ้าสะอาดก็เป็นผ้าสกปรก
1: ใช่ถ้าถามเรื่องนี้ว่ามันจะไม่เข้ากับเรื่องเห็นมองแหละเห็นหลายๆด้านแต่อันเนี้ยมันคือเรื่องอะไรคะ
0: คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่เรามีสายตาเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมโอ้โหคุณฟังเชื่อไหมว่าพอพี่อ้อยยกตัวอย่างนี้มาเนี่ยทำให้ผมกำลังอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมกำลังอยากจะบอกพี่อ้อยต่อไปเลย
1: อ๋อ
0: คือบอกว่า3วันดี4วันอัศจรรย์ใช่ไหมฮะไอ้วันที่ดีๆก็ดีอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ช่างมัน
0: ส่วนวันที่ไม่ดีเนี่ยเราก็หาด้วยมุมมองหลากหลายแล้วจะเจอเรื่องดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพี่อ้อยรู้ป่าวว่าในความเป็นจริงในคนปัจจุบันสังคมเนี่ย
1: เรื่องดีก็ไม่เห็น
0: ใช่ขนาดมองไปที่เรื่องดียังเห็นแต่เรื่องไม่ดีอ่ะ
1: จริง
0: ก็คือเรื่องที่พี่ออยเล่าเมื่อกี้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเรามีทัศนคติมีสายตาที่มองหาแต่เรื่องดีๆในเรื่องไม่ดีเรายังเห็นเรื่องดีเลยแต่ว่าคนในสังคมปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอาการ3วันดีก็ไม่มีนะครับ
1: มันแย่ทุกวัน
0: เพราะวันดีๆก็ยังไม่เห็นเรื่องดีไงเพราะเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณเรื่องตัวอย่างที่พี่อ้อยพูดเลยว่าในวันดีๆก็คือมองไปข้างบ้านเขาซักผ้าเรายังเห็นผ้าเขาสกปรกอ่ะเพราะอะไรเ พราะว่ากระจกเรามันสกปรก
1: สายตาเรา
0: เรามองข้ามผ่านกว่าที่เราจะเห็นสิ่งดีๆนั้นน่ะกระจกที่กั้นอยู่นี่ก็คือ mindset คือทัศนคติคือมุมมองของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วมุมมองของเราเนี่ยมองเรื่องดียังไม่เห็นสิ่งดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นป่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น3วันที่ดีก็ไม่มีเลยตอนเนี้ยทีนี้หนักเลย
1: ใช่ๆ
0: อย่าว่าแต่4วันสัจจันเลยคือยกตัวอย่างเช่นอะไรของจริงนะพี่อ้อย คนทำงานเนี่ยผมชอบพูดแบบนี้กับลูกศิษย์เสมอคือบางคนมาบ่นบอกโหยงานลำบากมากเลยผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นลาออกไปดิอ้าวลาออกไปแล้วจะเอาอะไรกินล่ะก็นี่ไงเห็นป่ะก็มีงานทำอยู่ยังบ่น
1: อ
0: ่ะคือการถ้าเราไปสมัครงานเนี่ยพี่อ้อยแล้วเราเขารับเราเข้าทำงานเป็นเรื่องดีไหม
1: ดี
0: อ่ะเป็นเรื่องดีแล้วพอเราเข้าไปทำงานแล้วทำไมเราถึงบ่นอ่ะ
1: ใช่
0: เออมีงานทำเป็นเรื่องดีใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ย3วันดีแต่เราดันไม่เห็น
1: เหมือนเขาบอกว่าไปทำงานทำงานก็คือเพื่อให้ได้งานแล้วก็ได้เงินเดือนตอบแทนแต่ดันไปมีปัญหากับผู้คนทะเลาะนู่นนี่จนเสียงานเกลียดคนนู้นไม่ชอบคนนี
0: ้ซึ่งในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้มาก็เกิดขึ้นได้นะ
1: เกิดขึ้นได
0: ้แต่ว่าเราก็ไม่เห็นเรื่องดีกันเห็นป่
1: ะ
0: คือตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยที่เราแบ่งเนี่ยคือว่าเราจริงๆเราผิดขั้นตอน
1: โอ้ล่ะค่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะผิดขั้นตอนแต่ตั้งใจเพราะว่าบอก3วันดี4วันร้ายในวันร้ายมีดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เราข้ามไปว่าในความเป็นจริงคนสมัยนี้อาการหนักกว่านั้น
1: สามวันก็ไม่ดี
0: 3วันก็ไม่ดี
1: ค่ะ
0: ไอ้4วันร้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงร้ายอยู่แล
1: ้
0: วไม่ต้องหาของดีมันไม่หาไม่เจอเลยเพราะว่าอะไรในวันที่ดียังหาของดีไม่เจอ
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: โอ้โหคุณฟังครับกลายเป็นว่าทำไมทำมาหนักกว่าเดิมแล้วเราเจอคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะมากที่บ่นได้ทุกเรื่องคือถ้าเราไม่มีกินเราก็บ่นว่าเราหิวใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่พอเรามีกินเราก็บ่นว่าไอ้นี่ไม่อร่อย
1: อ๋อไม่อร่อย
0: หรือถึงแม้ว่ามันจะอร่อยเราก็บ่นว่าไอ้ร้านนี้นี่นะอาหารมันก็จริงรสชาติใช้ได้นะแต่ว่าเวลามันเสิร์ฟนะมันไม่มีมารยาทอะไรสมมติ
1: เคย
0: จังหวะอย่างเงี้ย
1: เคย
0: เราหาจนเจอแหละ
1: ใช่
0: เรื่องที่ทำให้เราไม่ดีเนี่ยเราหาจนเจอแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้กระทั่งสมมติว่าคนคนหนึ่งนะพี่อ้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอลองวีคเอนด์เราก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เราก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมีความสุขใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่พอไปต่างประเทศแทนที่มีความสุขไปหาเรื่องให้ทุกข์ได้
1: เครียดเรื่องงาน
0: เรื่องสถานที่ที่แบบบริการไม่ดีรอสมมติว่าคนถ้าไปเที่ยว
1: รอนาน
0: ไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยก็แทนที่จะสนุก
1: สวนสนุก
0: ไปเที่ยวสวนสนุกแทนที่จะสนุกรอนานคิวยาวแล้วเกิน
1: ใช่
0: คือคุณฟังครับเราจะจริงๆแล้วเราแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นพวกโลกสวยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรามองควรมองทุกอย่างให้เห็นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆ
0: แต่ในความเป็นจริงจริงๆเนี่ยอันนี้ของจริงเลยนะในทุกอย่างก็ถังขยะยังสวยอ่ะ
1: ใช่ในร้ายมีดีในอะไรนะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้ค่ะ
0: หรือถ้าผมพูดบอกว่าถังขยะยังสวยใช่ไห
1: ม
0: เราต้องไปส่องใช่ไห
1: ม
0: แต่ในความเป็นจริงถังขยะคือสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว
1: ค่ะ
0: เราทิ้งแล้วแต่มีคนคุ้ยสิ่งนั้นไปขายเราเลี้ยงชีพ
1: ก็สร้างมูลค่าได้อีก
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นคำพูดว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายมันอยู่ที่มุมมอง
0: อยู่ที่มุมมองอย่างเดียวก็ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความสุขมากขึ้นง่ายๆเลยสัญญากรรมความสุขก็คือก็เช็ดกระจก
1: สร้าง3วันดี4วันอัศจรรย
0: ์
1: ด้วยตัวของเราเอง
0: ด้วยตัวเราเอง
1: เช็ดกระจกมุมมองของเราซะแล้วก็มองให้หลากหลายซะ
0: มองให้หลากหลาย
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะเจอ
1: ค่ะ
0: ทุกเรื่องกลายเป็นเจอของดีหมดเลย
1: ของดี
0: นะ
1: แล้วมีความสุขได้กำไรชีวิตดีจังเลย
0: เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังก็อย่างวันนี้พี่อ้อยโอ้โหชอบมากเลยแค่เป็นล้างมือเนี่ยนี่ทำให้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะน่าจะบอกเฮ้ยเราต้องไปไทยพีบีเอสสักครั้งหนึ่งไปล้างมือในก๊อกดูซิจะทำให้เราเหมือนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปหรือไม่นะ แล้วก็ก็เลยทำให้ผมนึกลามไปถึงนี่เลยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็พี่อ้อยครับนี่เราก็จัดรายการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะสงสัยต้องจัดนัดพบผู้ฟังมาเจอกันที่ไทยพีบีเอสถ้าผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมาเจอสักครั้งหนึ่งมาล้างมือในก๊อกน้ำที่ไทยพีบีเอสน
1: ะ
0: ส่งข้อความมานะเผื่อว่าเราอาจจะได้จัดกิจกรรมพบปะเจอกันบ้างนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยต้องบอกว่ารายการวันนี้นี่เป็นแก่นอันหนึ่งของสัญญกรรมความสุขเลยเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง มีความสุขง่ายขึ้นมีความทุกข์ยากขึ้นทั้งหลายทั้งมวลไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเกี่ยวกับว
1: ิ
0: ธีคิด mindset หรือชุดความคิดของเราเลยนะเราก็สามารถที่จะมีสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวมาแบ่งปันแง่คิดมุมมองมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นประจำแต่ว่าวันนี้สัญญกรรมความสุขวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
3: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูง รวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรณ์เขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานนาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
7: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคนี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
6: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้
7: วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องตัวเล็กแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เราเจอกันแทบทุกบ้านแล้วก็ทุกวันเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของยุงค่ะโดยเฉพาะยุงลายนะคะตัวร้ายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งเราตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วผู้ที่คุกคลีกับเรื่องของยุงแล้วก็แมลงนะคะขอต้อนรับคุณมิรันตีแพงงาและวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาโอ้โหชื่อหน่วยงานยาวมาก จริงๆไม่ได้มีที่เดียวนะคะ คุณผู้ฟัง สตม.ที่ 6.1 ศรีราชาอันนี้เป็นชื่อเล่นเนาะเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะมีทั้งหมด5แห่งเนาะที
8: ่
7: ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงซึ่งยุงก็ถือว่าเป็นแมลง5แห่งที่อยู่กระจายอยู่ภาคตะวันออกของเราก็คือที่อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะจันทบุรีสักแก้วตราดแล้วก็ระยองค่ะ
9: จะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะน้องเชอร์ก็คือว่าไข้เลือดออกมันสำคัญยังไงคะทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้อะคะ
8: อ๋อต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยนะคะพี่ปุ้ยคือโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะต้องเท้าความไปก่อนว่ามันเกิดจากไวรัสที่ชื่อเชื้อไวรัสเดงกีค่
7: ะ
8: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเพิ่มมากส่วนใหญ่ในฤดูฝนอย่างเดียวแต่ที่จริงอะค่ะมันสามารถเพิ่มได้ทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีการระบาดเนี่ยค่ะจะเป็นได้มากในส่วนของฤดูฝน
9: แล้วทำไมเราต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงฤดูฝนนะคะ
8: เพราะว่าในช่วงฤดูฝนนะคะมันจะมีในส่วนของน้ำเนาะที่ตกมาจากฝนนี่แหละค่ะมันจะไปขังในภาชนะทั้งใช้แล้วก็ดีไม่ใช้แล้วก็ดีนะคะอย่างภาชนะเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่อาจมองข้ามได
7: ้แปลว่าไม่จำเป็นจะต้องมีบ่อน้ำใหญ่ๆหรือแหล่งน้ำใหญ
8: ่ๆ
7: ท
8: ุ
7: กอย่างก็สามารถวางไข่ได้
8: ใช่ค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะอย่างเช่นแบบภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเพียงนิดเดียวเนี่ยค่ะหรือภาชนะที่เราคาดไม่ถึงที่เราชอบเจอนอกจากพวกแจกันแล้วเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นชามน้องหมาน้องแมวที่เขากินเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้มีการล้างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่พบได้หรือว่าพวกกาบพืชอย่างเช่นบางหน่วยงานจะชอบปลูกพวกสับปะรดสีอะไรเงี้ยค่ะช่องกาบพืชเล็กๆเนี้ยค่ะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่กุ๊กค่ะ
9: บางทีแค่เล็กๆเนาะเราเดินผ่านเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตรงนั้นน่ะสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เนาะ
8: ใช่
7: ปกติเรื่องเนี้ยเราคุยกันมา2อาทิตย์แล้วค่ะก
8: ็
7: ค
8: ือ
7: เรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแต่เราลืมเรื่องของเขาเรียกอะไรนะชามใส่น้ำหร
8: ืออ
7: ะไรของสัตว์เลี้ยงซึ่งตรงนี้ก็มีทุกบ้านเหมือนกัน
8: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสังเกตหรือสำรวจตัวเรียนที่มีน้ำขังเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆค่ะในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
7: ค่ะ
9: ก่อนอื่นนะคะก็จะขอให้น้องเชอพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันให้ฟังนิดนึงนะคะ
8: ได้ได้เลยค่ะก็คือสถานการณ์ของบ้านเราเนาะตอนนี้เอาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยแล้วกันจนถึงประมาณ

0: ชีวิตบ้างไหมคะ
1: ในส่วนของสัดส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งเด็กในผู้ใหญ่ในสัดส่วนพอๆกันเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กอย่างเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ติดเชื้อได้แล้วก็มีโอกาสรุนแรงถึงชีวิตได้เลยค่ะ
2: แล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมีอะไรที่ประชาชนควรจะต้องแบบจำไว้เป็นพิเศษไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะก็คือสิ่งสำคัญเลยอ่ะมันจะมีหลายปัจจัยประกอบกันเนาะแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการไปพบแพทย์ช้าค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยอาการของโรคไข้เลือดออกที่เริ่มแรกอาจจะอาการไม่รุนแรงมากเนี่ยนะคะก็ทำให้ปัจจัยเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลย
2: อย่างนี้แปลว่าการสังเกตอาการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณ2วันเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทราบสาเหตุก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันที
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตเลย
1: ค่ะ
2: จะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นไข้เลือดออกอันเนี้ยคนชอบถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นไข้เลือดออก
1: ค่ะก็คือวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นเลยนะคะคือการที่ถ้าสมมติเรามีที่วัดไข้หรือเราสังเกตอาการตัวเองก็ได้ถ้าสมมติว่าไข้สูงลอยต่อเนื่องค่ะประมาณเกิน2วันและไม่ทราบสาเหตุเนี่ยค่ะควรที่จะพบแพทย์ทันทีหรือประเมินอาการตนเองได้ทันทีเลย
3: แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มีค่ะอย่างเช่นมีการปวดกระบอกตาปวดตามกล้ามเนื้อหรือในบางรายจะมีอาการปวดท้องขึ้นไส้หรือว่ามีผื่นร่วมด้วย
3: คล้ายๆไข้หวัดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัด
1: ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนคืออาการของโรคไข้เลือดออกจะไม่ได้มีน้ำมูกหรือมีหวัดร่วมด้วยเนี่ยนะคะ
2: อันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราสังเกตตัวเองได้เลยเนา
1: ะ
2: แต่ทีนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีน้ำมูกแล้วจะตัดเรื่องไข้เลือดออกทิ้งไปเลยใช่ไหมคะ
1: อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะเพราะว่าหากมีไข้สูงหรือว่าอาการน่าสงสัยอย่างน้อยๆเราก็ควรให้แพทย์ประเมินทันทีจะดีกว่าใ
2: ช่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบอาการไม่รุนแรงอะคะมันจะเป็นยังไงคะ
1: ถ้าอาการไม่รุนแรงในบางรายอะค่ะอาจจะมีการปวดเมื่อยตัวไม่มากหรือว่าไข้หายเองได้ในไม่กี่วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยควรที่จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรที่จะมีการทายากันยุงอย่างน้อยเพื่อเซฟคนที่เป็นชาวบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเงี้ยค่ะจะดีที่สุด
2: แต่เขาก็คือไปพบแพทย์มาแล้วอาการไม่รุนแรงก็คือกลับมา
1: ใช่ค่ะ
2: ในการที่บ้าน
1: ในบางรายก็จะมีลักษณะนั้นได้คือไม่ได้แอดมิดซะทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะควรที่จะมีการทั้งคนที่ไม่ป่วยและคนที่ป่วยควรทานยากันควรทายากันยุงป้องกันไว้ด้วย
2: อันนี้สำคัญมากแล้วอีกอันนี้คือนอกสคริปต์เลย
1: ค่ะ
2: เราต้องแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นในนั้นไว้เพื่อให้มากำจัด
1: จำเป็นค่ะก็คือทุกครั้งค่ะที่
2: ไม่ใช่กำจัดเรานะ
1: ยุงลายจำเป็นค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งที่มีการไดแอกหรือว่าแพทย์มีการวินิจฉัยว่าคนเนี้ยเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเขาจะมีตามระบบเลยค่ะในการแจ้งหน่วยงานภายในพื้นที
2: ่
1: ค่ะแล้วอปท.ในส่วนของกองสาธารณสุขที่เขาดูแลในเรื่องของการช่วยเราเป็นภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคค่ะเขาก็จะทราบทันทีแล้วก็จะมาควบคุมโรคภายในประมาณสัก3ชั่วโมงแรกแล้วก็1วันหลังจากที่พบใช่ค่ะ
2: ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย
1: ใช่
2: เราไม่ต้องไปบอกท้องถิ่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจัดการกันเป็นระบบแต่เราแค่ให้ความร่วมมือเท่านั้น
1: แล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลตนเองไม่ให้เชื้อจากตัวเราเนี่ยค่ะไปแพร่สู่คนอื่นได
3: ้แล้วทีเนี้ยค่ะในเรื่องของกลับมาเรื่องผู้ป่วยหรือว่าคนที่สงสัยว่าตัวเองป่วยเนา
1: ะ
3: เขาจะดูแลตัวเองยังไงดีคะ
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกเนาะสิ่งที่สำคัญคือการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากแล้วก็การทานยาลดไข้อาจจะเป็นในส่วนของพาราเซตามอลเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะลดไข้ได้แล้วก็ร่วมกับการเช็ดตัวค่ะ
2: แล้วมันมียาอะไรที่คนที่ป่วยสงสัยไข้เลือดออกว่าฉันป่วยปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ควรกิน
1: มีค่ะ
2: เผลอไปหยิบมากินหรือเผลอที่จะไปสั่งมากินเลย
1: มีค่ะมีค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มยาที่เขาเรียกว่ากลุ่มยาเอนเซ
2: ม
1: กลุ่มยาเอนเซมถ้าพูดอาจจะเข้าใจยากเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นพวกยาไอบูโปรเฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยาเอสไพรินพวกนี้ค่ะคือถ้าทานไปแล้วค่ะยากลุ่มนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเลือดออกได้มากขึ้น
2: เลือดออกบริเวณไหนคะ
1: ภายอวัยวะภายในเนี้ยค่ะอาจจะส่งผลให้อาการรุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลย
2: เรื่องนี้สำคัญเพราะว่า
1: ค่ะ
2: โดยมากอ่ะหรือแม้แต่ตัวเราเนาะบางทีอ่ะเราทุกคนอ่ะอยากจะหายเร็วเพื่อไปทำงานและการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวมันทรมาน
1: ทุ
2: กคนห่วงงานรักงาน อยากหายก็จะบอกหมอว่าเป็นงี้เป็นแบบนี้ขอยาแบบให้มันหายเร็ว
1: แรง
2: เลยจะรีบไปทำงานรักงานมากแต่ถ้าบังเอิญเป็นไข้เลือดออกนี่ก็เขาเรียกว่าไงอะ
1: แจ็คพอต
2: ใช่
3: จำง่ายๆเลยก็คือถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามีความเสี่ยงเคยถูกยุงกัดหรืออะไรหรือเจ จำไม่ได้ว่าถูกยุงกัดช่างแต่อาการมันคล้ายไง
2: คะ
3: เราอย่าไปซื้อยากินเองเนาะก
2: ็
3: คือเราก็จะควรที่จะไปพบแพทย์เพราะว่าการ

0: ซื้อยากินเองแล้วไม่ได้แจ้งประวัติที่ชัดเจนความเสี่ยงที่ชัดเจนมันอาจจะเกิดอันตรายเหมือนที่พูดมาได้นะคะ
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยหากมีไข้สูงหรือว่ามีการสงสัยว่าฉันป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ค่ะควรที่จะพบแพทย์ให้ไวที่สุดจะดีที่สุดต่อคนไข้เองค่ะ
2: สังเกตว่ารายการเราเนี่ยเราจะเน้นย้ำในเรื่องนี้ตลอดเลยนะว่าป่วยให้รีบไปพบแพทย
1: ์ใช่
2: แล้วก็เรื่องของการคัดกรองบอกประวัติตัวเองเนี่ยเพราะว่าแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะแพทย์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาที่กิจกรรมไงเราจะได้ให้ข้อมูลแพทย์ให้มากที่สุดนะคะสมมติว่าตอนนี้มีคุณแม่โทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วบอกว่าลูกมีไข้มา2วันแล้วตอนแรกยังวิ่งได้อยู่เลยแต่วันนี้ไม่ค่อยเล่นเลยไม่ค่อยวิ่งกินข้าวได้น้อยลงแบบนี้เราจะต้องแนะนำเขายังไงดีคะ
1: อ๋อถ้าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะแนะนำให้คุณแม่นะคะพาน้องไปหาหมอโดยทันทีนะคะเพราะว่าอาการที่มีอาการไข้ต่อเนื่องจนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของว่าอาจจะเข้าสู่อาการรุนแรงได้ไม่ควรที่จะรอให้รุนแรง
2: แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะคะ
1: หลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีอาการป่วยต่อเนื่องมากกว่า2วันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยด้วยโรคอะไรไม่หายสักทีเนี่ยควรที่จะให้แพทย์ประเมินเบื้องต้นให้ไวที่สุดจะดีกว่า
0: ค่ะแล้วที่หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าไข้ลดแล้วก็คือหายแล้วจริงไหมคะน้องเ
1: ธอโอ้ไม่เสมอไปเลยค่ะพี่เต้เพราะว่าบางทีอะค่ะการที่จู่ๆวันนี้ไข้สูงต่อมาไข้ลดเนี้ยค่ะอาจจะเป็นจุดนึงที่ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดได้เลยใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วสัญญาณอะไรคะที่ต้องบอกว่าควรไปโรงพยาบาลได้แล้ว
1: ถ้าสมมติว่าวันนี้จู่ๆมีไข้สูงวันถัดมาเนี่ยจู่ๆไข้ลดลงแต่มีอาการมือเท้าเย็นหัวใจเต้นเร็วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอ่อนเพลียซึมลงมากเนี้ยค่ะทานอาหารไม่ได้เนี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ต้องไปได้แล้วใช่ค่ะ
2: ทีนี้เราลงลึกไปนิดนึงแล้วถ้าเป็นเด็กต้องสังเกตอะไรคะ
1: อย่างเช่นคล้ายๆกับคุณแม่เมื่อกี้เลยค่ะคือน้องเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนรับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำได้น้อยลงเงี้ยค่ะหรือว่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแล้วค่ะ
2: อันนี้นิดนึงน้องพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยต้องรีบพาไปเนาะไม่ใช่แบบว่าดีแล้ววันนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้นะ
1: วันนี้กินข้าวน้อยไม่ใช่
2: วันนี้ไม่ดื้อไม่เซนไม่วิ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้นะต้องรีบพาไปหาหมอเลยเนาะเดี๋ยวคุณแม่บางคนบอกว่าวันนี้ลูกไม่ดื้อเลยไม่วิ่งไม่เซนวันนี้เลี้ยงง่ายจังอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องรีบพาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: แล้วเรื่องเลือดออกที่พูดถึงอะค่ะที่บอกว่าถ้าเรามีการกินยาอินซิสเข้าไปเนาะมันจะมีการเลือดออกอันเนี้ยเราจะสังเกตได้ไหมคะว่าการเลือดออกในโรคไข้เลือดออกเนี่ยไปออกในแบบไหนที่สังเกตได้คะ
1: ได้นะคะพี่ปุ้ยก็คือจุดนึงอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกมากผิดปกติหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะเข้าข่ายอาการเลือดออกแล้วที่ต้องระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ให้ไวที่สุดค่ะ
2: ไม่เกี่ยวกับการแปรงฟันและเลือดออกนี้ไม่
1: ใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนนึงแต่ถ้าสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้ออกหลังแปรงฟันจะทีเดียวพี่กุ๊กบางทีแค่ทานข้าวนั่นนี่นู่นแล้วมีเลือดออกตามไรฟันอันเนี้ยก็ต้องมีการระวังแล้ว
2: แต่ก็คือต้องมีไข้ปวดหัวเล็กน้อยไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่คุณแปรงฟันและเลือดออก
1: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยฉันแปรงฟันแล้วเช้าเลือดฉันออก
1: ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอาการไข้ร่วมด้วยเลยที่หนูบอกคือปวดเมื่อยตามร่างกายที่ไม่หายสักทีอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับมีอาการเลือดออกก็ควรที่จะระวัง
2: ค่ะนี้เชิญค่ะปัจจุบันเนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังไม่มียารักษา
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะการรักษาเนี่ยก็คือตามอาการแล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้มีการเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าการที่ยังไม่มียารักษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรที่เชื่อชัดว่าคนนั้นเนี่ยควรที่จะพบแพทย์โดยทันทีใช่ค่ะ
2: ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปในเรื่องของการซื้อยากินเองบ้าง
1: ได้ค่ะ
2: เพราะว่าทุกคนเนี่ยด้วยความสะดวกรวดเร็วการไปหาหมอบางทีคิวนานไม่ว่างนู่นนี่นั่นใกล้บ้านละกันเป็นร้านขายยาทีเนี้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงร้านขายยามั้ง
1: อาจจะขอความร่วมมือละกันร้านขายยาก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของเราเนาะพี่จุ๊บเนาะในการเฝ้าระวังควบคุมโรคฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝากเครือข่ายค่ะร่วมกันเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าพบผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยตัวปวดตามบริเวณปวดท้องปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เรากำลังอยู่ณตอนนี้ค่ะขอให้ติ๊กเซ็ตนิดนึงว่าอาจจะสงสัยโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยจะดีมากเลย
2: คือแล้วร้านขายยานี่เขามีการติดตามผู้ป่วยด้วยไหม
1: ควรที่จะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะพี่กุ๊กโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ถ้าสมมติเราพบมาว่าคนไข้เนี่ย มีอาการอย่างเงี้ยในช่วงฤดูฝนควรที่จะแนะนำให้มีการติดตามแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังการจ่ายยาที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบ
2: แต่ร้านขายยาบางทีเขาเฟรนลี่เขาเหมือนไม่เฟรนเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนที่มาซื้อยาเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาสามารถจะติดตามได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: แสดงว่าถ้าเป็นร้านขายยาเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นไข้ปวดตัวมาขอซื้อยาแก้ไข้หน่อยจะต้องมีการซักประวัติอะไรเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ควรที่จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเพิ่มค่ะเพราะว่าอันนี้ร้านยาเป็นด่านสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพของประชาชนได้ว่าถ้าพบว่าสงสัยไข้เลือดออกเนี่ยสามารถแนะนำไปพบแพทย์ได้เลยในทันทีค่ะ
0: แล้วมีอีกคำถามที่หลายคนสงสัยมากเลยค่ะก็คือว่าถ้าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยสามารถเป็นอีกได้ไหมคะ
1: เป็นได้ค่ะพี่มุ้ยเป็นได้เลย
0: แต่หลายคนคิดว่าเคยเป็นแล้วอ่ะจะมีภูมิคุ้มกันอีกอาจจะไม่ได้ไม่ป่วยอีกแล้ว
1: อ๋อในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะต้องพูดงี้ก่อนว่าโรคไข้เลือดออกที่บอกไปเบื้องต้นก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีใช่ไหมคะเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขามีประมาณ4สายพันธุ์หลักๆที่ทำให้เราป่วยเนี่ยค่ะสมมติว่าเราเคยติดสายพันธุ์สมมติเนาะหนูเคยติดสายพันธุ์ที่หนึ่งในครั้งถ่อไปเนี่ยหนูเคยติดในสายพันธุ์ที่หนึ่งแล้วเนี่ยอาการป่วยจะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ติดในแต่ละสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันได้เสมอไป
0: ก็คือคนที่เคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นอีกครั้งต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหากติดคนละสายพันธุ์อาการก็จะรุนแรงขึ้นได้ด้วย
2: แสดงว่าการติดเชื้อครั้งที่2มีความเสี่ยงมาก
1: ใช่ค่ะอาจจะรุนแรงมากขึ้น
2: อันนี้ขอเล่าเรื่องคนใกล้ตัวนิดนึงเนา
1: ะ
2: ก็คือน้องชายดิฉันเองค่ะเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วช่วงน่าจะประมาณปฐมปลายหรือม.ต้นเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ทุกวันเนี่ยเหมือนเขาน่าจะมีเฮลิเทเรซีส่วนหนึ่งว่าแน่ใช้คำนี้ได้ก็คือเราอะเราได้มาทำงานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปบอกน้องว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกอีกครั้งเนี่ยจะมันจะมีความรุนแรงมากเขาบอกเขารู้นะเขาบอกเขาก็ดูจากสื่อนี่แหละเขาบอกเขารู้เขาก็จะมีการป้องกันตัวเองโดยการทายากันยุงถ้าเกิดไปในพื้นที่ยุงชุกชุมนั่นเอง
1: ใช่
2: ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการติดเชื้อเนา
1: ะ
2: ครั้งที่2ก็คือมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเคยเป็นหรือว่าไม่เคยเป็นก็ต้องป้องกันยุงลายเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่กุ๊กค่ะ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงล่ะค่ะต้องระวังยังไงคะทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: จริงๆแล้วโรคไข้เลือดออกก็คือสามารถเกิดกับได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะแต่จะมีกลุ่มนึงค่ะที่หากเกิดโรคแล้วอาจจะมีการรักษาที่ซ้ำซ้อนหรือต้องระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มีในส่วนของภาวะน้ำหนักเกินหรือกลุ่มที่มีในส่วนของโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคไตเป็นต้นเนี้ยค่ะ
0: ก็จะต้องคือต้องรักษาทั้งไข้เลือดออกแล้วก็โรคประจำต
1: ั
0: ว
1: ใช่ค่ะฉะนั้นการรักษาก็จะเกิดความซ้ำซ้อนมากขึ้นใช่
0: ค
1: ่
0: ะฉะนั้นผู้ใหญ่เองก็อย่าชะล่าใจเนาะว่าโรคนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กนะคะตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนคิดไปเลยว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเด็กหรือเรื่องที่เด็กต้องระวังเป็นอย่างเดียวค่ะ
2: ทีนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อยากคุยมากๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการใช้ยากันยุงค่ะเพราะบางคนคิดว่ายากันยุงเนี่ยมีไว้เฉพาะตอนไปเที่ยวป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ที่บ้านได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
1: ใช่ค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนของยุงที่เป็นยุงลายเนี่ยค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านเป็นหลักแล้วก็ออกหากินในเวลากลางวันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาการที่ไม่รุนแรงและยังอาศัยอยู่ในบ้านนะคะยุงพอออกมาในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะก็จะกัดคนไข้แล้วก็แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้อยู่ในบ้านหรือเราเองอยู่ในบ้านไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรการทายากันยุงในช่วงเวลากลางวันและอยู่ในบ้านเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันทั้งต่อคนเองเนี่ยแล้วก็ต่อคนรอบบ้านเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรคเนี่ยแม่กระจายไปคนอื่นได
0: ้แล้วช่วงทีนี้ถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะมีความกังวลมากค่ะถ้าสมมติว่าจะทายยากันยุงพอท้องอยู่เนี่ยจะใช้ยากันยุงได้ไหมคะ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะพี่พูดก็คือยากันยุงเนี่ยสามารถใช้ได้แต่อาจจะรบกวนให้ดูข้างฉลากนิดนึงถ้าเป็นยากันยุงสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีตัวที่เขียนว่า DEET ตัวนั้นนะคะจะสามารถใช้ได้ซึ่งความเข้มข้นที่คนท้องใช้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ สัก 10-30% ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เนี่ยก็ควรที่จะใช้ตามฉลากไม่ใช้มากเกินไปไม่ใช้น้อยเกินไปควรใช้อย่างถูกวิธี
0: แล้วนอกจากหญิงตั้งครรภ์แล้วทีนี้ถ้าเด็กอะคะเด็กจะใช้แบบไหนดีอะคะ
1: เด็กๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูข้างฉลากเพราะว่ามันจะมียากันยุงที่จำกัดไปแล้วว่าช่วงอายุไหนเหมาะกับการใช้แต่ละชนิดใดใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูฉลากอย่างเคร่งครัดจะดีที่สุด
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหยิ่งทาเยอะยิ่งดี
1: ไม่จำเป็นเลย
2: ต้องมาคนดิฉันนี่แหละคือบางทีอย่างช่วง2อาทิตย์ก่อนเราพูดเรื่องของเนี่ยการทายากันยุงด้วยดิฉันก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าบางทีเหงื่อมันออกไงเราก็อ่านแล้วอ่านฉลากเขาบอกว่าทา 6-8 ชั่วโมงแต่เหงื่อมันออกเน
1: า
2: ะประเทศไทยอ่ะมันร้อนเหงื่อมันออกก็ลดนะส่วนตัวเนี่ยก็ดูตามความว่าอ้าวพอยุงเริ่มมาตอมใช้คำว่าตอม
1: ได้ได
0: ้ไม่วัน
2: แล้วได้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้เนาะถ้าสมมุติแล้วค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเราควรที่จะใช้ตามที่ฉลากกำหนดจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันพวกนี้มันจะมีสารที่เรียกว่าเป็นฤทธิ์ตกค้างที่อยู่บริเวณพื้นผิวของเราอยู่แล้วถึงบางทีมีเหงื่อค่ะแต่บางส่วนมันก็ซึมเข้าไปในร่างกายเราแล้วเงี้ยค่ะมันก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยข้างฉลากดีที่สุดเพราะการใช้มากจนเกินไปเงี้ยค่ะก็ไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้เช่นเดียวกัน
2: ตื่นรู้เลยขนาดเราอยู่ใกล้พวกเขามานานนะแต่คิดไปเองด้วยไงว่าเหงื่อมันออกยาทากันยุงคงหายไปแล้วโอ้ต่อไปต้องอันนี้ก็ลดเลยไม่ต้องทาแล้วเพราะมันนั่งอยู่อยู่ไม่ใช่ดื่มน้ำเนาะมันก็ต้องไปอ่านมาถึงหัวใจสำคัญที่สุดของวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าต่อให้เราทายากันยุงทุกวันนะ
1: คะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีถังน้ำจานรองน้ำขยะขวดน้ำของอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยยุงบอกว่าหวานเลยบ้านเพียบเลย
1: ค่ะ
2: เราต้องทำยังไงคะนี้
1: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนอกจากการทายาแล้วเนี่ยอย่างที่พี่กุ๊กบอกการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะกองโรคติดต่อเนื้อแมลงเขามีนโยบายไว้ในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เขาเรียกว่านโยบาย3เก็บค่ะ3เก็บที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเก็บบ้านค่ะทำบ้านให้เป็นจุดสะอาดปลอดโปร่งไม่มีแหล่งที่ยุงเนี่ยจะไปเกาะพักได้นะคะแล้วก็เก็บน้ำดูแลภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังปิดให้มิดชิดหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บขยะคือเก็บวัสดุต่างๆของที่ไม่ได้ใช้ที่จะเป็นแหล่งที่น้ำขังได้ค่ะเก็บให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคนอกจาก3เก็บเนาะเขายังมีกองโรคติดต่อเดินแมลงมีการชี้จุดเสี่ยงเพิ่มอีกเขาเรียกว่ามาตรการ7กรในเรื่องของการเฝ้าระวังในสถานที
2: ่
1: ค่ะ7ดอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็จะเป็น7สถานที่เสี่ยงที่น่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการพบแหล่งเพาะพันธุ์หรือภาชนะน้ำขังมากนะคะรอแรกจะเป็นในส่วนของโรงเรือนค่ะก็จะมีในส่วนของบ้านชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นจุดสำคัญเลยที่ผู้คนเนี่ยจะติดเชื้อได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโรงธรรมค่ะก็คือศาสนาสถานต่างๆวัดโบสถ์เนี่ยนะคะก็เป็นจุดนึงพอเราจะพบพวกแจกันใช่ไหมคะตามวัดต่างๆอันนั้นก็จะเป็นจุดนึงที่พบได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออีกจุดนึงคือโรงเรียนเด็กๆเล็กก็จะเจอได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจุดอับต่างๆตามห้องเรียนแล้วหรือจะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่เด็กๆใช้ร่วมกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะคะพวกสถานที่ที่มีห้องน้ำเยอะมีในส่วนของของตกแต่งเดคอเรทภายในโรงแรมอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เจอได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลอันนี้จุดสำคัญเลยเพราะว่าผู้ป่วยไปอยู่ณจุดนั้น
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมติยิ่งเจอลูกน้ำเข้าไปอีกมีคนไข้อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งโรงงานก็จะมีจุดหนึ่งโรงพยาบาลก็จะมีจุดหนึ่งที่เราอาจจะเจอหรือมองข้ามได้ก็จะเป็นพวกที่กดน้ำภายในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งได้เช่นเดียวกันที่จะพบลูกน้ำยุงลายได้ถ้าไม่มีการทำความสะอาดซึ่งลิงก์ไปกับโรงงานเลยค่ะคืออย่างที่บอกเนาะเขต6เป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานก็เป็นจุดหนึ่งที่รวมตัวคนอยู่ค่อนข้างมากค่ะและจุดที่เราเจอคล้ายๆกับโรงพยาบาลเลยเวลาไปสุ่มสำรวจเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกบริเวณที่กดน้ำของพนักงานตรงรางน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พบในส่วนของลูกน้ำยุงลายได้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานที่ราชการ
2: ค
1: ่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงในการเจอลูกน้ำยุงลายได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: อ่ะ7รอไปแล้ว
1: ใช่
2: ถ้าเกิดว่าให้น้องเชอช่วยขยายแต่ละรอให้ชัดๆไปเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาเรายังเหลืออยู
1: ่อ๋อได้เลย
2: เราให้แบบชัดๆไปเลย
1: ได้เลยค่ะก็คือในรอแรกที่ได้กล่าวไปคือในส่วนของโรงเรือนใช่ไหมคะโรงเรือนเนี่ยสิ่งที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างด้วยกันนะคะคือบ้านกับชุมชนค่ะในส่วนของบ้านเราสามารถเริ่มจากการดูแลตนเองได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรวจทำลายแหล่งภายในบ้านอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นชามอาหารน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะที่อยู่ในบ้านของเรา เนี่ยค่ะบางทีเราจะคิดว่าน้องเขากินตลอดเวลามันคงไม่มีลูกน้ำหรอกแต่ในบางทีอะค่ะเราจะเห็นน้องเวลาถาดข้าวน้องหมาน้องแมวมันจะมีรางขอบด้านข้างเนี่ยค่ะน้ำเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้มีการทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่
3: ะ
1: ก็เป็นจุดนึงที่ไข่ยุงอาจจะไปเกาะได้ไข่ยุงเนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะคือเป็นสติ๊กเลยเหนียวแน่นบางทีไม่ได้เจอน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็สามารถที่จะอยู่ตัวได้เป็นเวลานานพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันแห้งเนา
3: ะ
1: แต่ไข่ยุงก็ยังอยู่ได้ค่ะประมาณ 1-3 เดือนเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีน้ำเข้ามาใหม่น้ำเพียงนิดเดียวค่ะก็สามารถฟักเป็นตัวใหม่ได้ฉะนั้นการทำความสะอาดนอกจากการเทน้ำทิ้งของชามน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะการขัดทำความสะอาดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
2: มีความพยายามมาก
1: ใช่ใช่
2: แล้วต้องคุมกำเนิด
1: ใช่ค่ะต้องคุมกำเนิดน้องเขา
2: เกิดมาเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความพยายามสูงที่จะอยู่กับเรามากค่ะแล้วก็ต่อมาน้องก็จะเป็นในส่วนของชุมชนพื้นที่สาธารณะที่เราใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะเราควรที่จะไม่ทิ้งขยะแบบว่าไม่มีการเก็บใช่ค่ะเพราะว่าการทิ้งขยะโดยที่แบบคนละทิศละทางอย่างเงี้ยค่ะหรือกระป๋องนั่นนี่นู่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ฝนตกลงมาเนี่ยก็เป็นแหล่งขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ได
3: ้
1: ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงธรรมที่หนูได้กล่าวไปเบื้องต้นใช่ค่ะแจกัน
2: หมู
1: แจกันต่างๆเงี้ยนะคะแจกันดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นทางพิธีทางศาสนาก็ดีหรืออะไรก็ดีเงี้ยค่ะจุดนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการอย่างเช่นใส่แจกันนั่นนี่นู่นลงไปแล้วเนี่ยค่ะเราควรที่จะ 2-3 วันเนี่ยถ้าสมมติเราทำบุญเสร็จเนาะช่วยพาท่านหน่อยเพราะบางทีเนี่ยบางทีพาท่านอาจจะไปคว่ำลูกน้ำนั่นนี่นู่นไม่ได้ 100% ทั้งหมดเพราะบริเวณวัดก็ค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะกลับไปดูนั่นนี่นู่นเพื่อติดตามว่าในส่วนของน้ำที่เรามีการปักเนี่ยเราควรไปคว่ำไว้ดีไหมนั่นนี่นู่นหรือทั้งใช่ค่ะ
2: ขออนุญาตพูดแทรกนิดนึงกูจะเลยประเด็นนี
1: ้
2: ให้สังเกตวัดที่เขาจะมีรูปที่ระลึก
1: ช
2: มพู่ถูกไหมของผู้เสียชีวิตอ
1: ่ะ
2: ติดไว้เนา
1: ะ
2: แล้วก็จะมีการไปปักกระถางธูป
1: บาง
2: ท
1: ี
2: มีเจ
1: อ
2: มีจักรันนี่แหละเพราะว่าพอทรายมันแข็งอย่างมันก็จะเป็นบางทีมันปิ่มอ่ะลองไม่เชื่อลองไปดูเลยเนี่ยถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วอยู่ใกล้วัดนะลองไปดูเลยเจอแน่ๆน้ำขังอยู่ในกระถางธูปจานคืออะไรที่มันหงายแบบหงายได้แล้วลองน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเคยลงพื้นที่แล้วไปเจอกันมาจริงๆแล้วเราก็เลยเอามาพูดได้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะที่จะเกิดลูกน้ำยุงลายลองไปดูได้เลยตามตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเยอะด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เยอะมากเพราะมีหลายสเตชัน
1: มีหลายเชลเตอร์
2: ใช่มีหลายเชลเตอร์มากลองไปดูเลยแล้วทุกเชลเตอร์คือทุกเขาเรียกอะไรอ่ะทุกช่องอ่ะจะมีกระถางธูปจะมีแจกันจะมีบางทีซื้อของหวาน
1: มีถ้วยนี่นู่นกระจุกกระเจ
2: มไปวาง
1: ค่ะ
2: วางไว้เลยปีหน้าพบกันใหม
1: ่ช่วย
2: ฟุ้งนั้นก็จะยังหายอยู
1: ่ใช่ค่ะ
2: โอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าคิดที่บางทีเวลาเนาะเราหากิจกรรมทำจิตอาสาต่างๆลองเข้าไปดูมุมนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะจุดหนึ่งเลยนอกจากการล้างห้องน้ำนั่นนี่นู่นเนาะการที่เราจะช่วยกันความนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งตัวเราก็ได้บุญด้วยแล้วเราก็ทำให้การควบคุมโรคเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรสำเร็จได้เป็นในขั้นหนึ่งได้เพื่อจะตัวเองด้วยใช่
2: ค่ะแล้วไม่ได้พุกพาและใช้บ่อยด้วยเพราะฉะนั้นแหละอ่างที่ล้างอะค่ะ
1: อ
2: ่างที่เราลองน้ำเพื่อชำระล้างอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เออมันมีสิทธิ์ที่จะมียุงเลยนะ
1: ใช่ค่ะเยอะเลยส่วนใหญ่
2: และ
1: ชอบ
2: ไข่มันก็ต้องมีดิเพราะน้ำมันไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้เปิดตลอด
1: ใช่ค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์แล้วกันให้กับไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของโรงธรรมที่เรากำลังพูดถึงเลยค่ะหากไม่ใช่ช่วงที่ปีหน้าเทศกาลนะอาจจะไม่ห้องน้ำตรงไหนที่ไม่ได้มีการเปิดใช้งานเป็นหลักหรือไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดที่จะมีคนไปมาทำบุญเนี่ยค่ะอาจจะปิดหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะมีการรองน้ำไว้ซะดีกว่าหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการร่วมกับการใส่ทรายร่วมด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ
2: เดี๋ยวใส่ทรายเก็บก่อน
1: ได้
2: เดี๋ยวมีในหลังเลยใส่ทรายไปที่โรงเรียนกันบ้างหมดแล้วเนาะของวัดนี่หมดแล้วโรงเรียนอยากจะคล้ายวัดตรงห้องน้ำเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะก็จะมีเด็กๆนี่แหละค่ะที่เป็นจุดนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในส่วนของห้องสุขานั่นนี่นู่นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะฝากในส่วนของการทำความสะอาดเป็นหลักเพราะเด็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนวัดตรงที่บางจุดเนี่ยวัดไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ก็ได้
2: ถามว่า
1: ใช่ค่ะ
2: โรงเรียนเนี่ยมีคนเยอะใช้น้ำในห้องนั้นตลอดเวลาแล้วมันมีเดี๋ยวต้องบอกเรื่องจุดเสี่ยงจุดอื่นด้วยนะที่แตกที่ให้คุณผู้ฟังให้คุณครูที่ฟังอยู่หรือน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
1: ค่ะก็นอกจากบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะก็โรงเรียนส่วนใหญ่จะชอบมีในส่วนของไม้ประดับที่อยู่ภายในโรงเรียนอย่างเช่นพวกพลูดาวอย่างที่หนูบอกสับปะรดสีอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีกันไปส
1: องใช่ใช่ค่ะอันนั้นนะคะแล้วก็มันจะพ่วงกับการที่เด็กๆเนี่ยนอกจากอยู่ในห้องเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ภายนอกห้องนี้ใช่ไหมคะเรียนรู้นอกสถานที่อันนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอกับยุงพาหะได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายในห้องเรียนนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของเครือข่ายโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยค่ะควรที่จะจัดห้องให้มีความแบบปลอดโปร่งเนี่ยค่ะไม่ได้มีจุดมุมอับหรือบริเวณเก็บของที่แบบว่ารกจนเกินไปเพราะบริเวณจุดรกจุดนั้นเนี่ยค่ะยุงเขาจะชอบเกาะพักเป็นอย่างดีเลยในบริเวณมุมมืดหรือของเยอะใช่ค่ะมุมทำความสะอาดของเด็กๆที่เขามีเวรต้องมีพวกไม้กวาดอะไรวางไว้เนี่ยค่ะอันนั้นลองเข้าไปดูเอามือทุบๆนิดเดียวยุงออกมาเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นก็ควรที่จะทำให้มีความสะอาดหรือปลอดโปร่งให้ได้มากที่สุด
2: รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงด้วยไหม
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะให้น้องเขาแบบว่าทั้งตัวเด็กเองก็ทราบด้วยว่าการป้องกันโรคมันสามารถเกิดได้ที่ตัวเรานะแค่เราแบบบางทีเนี่ยอย่างเช่นมันจะคล้ายๆกับชุมชนนะคะการที่เราทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเนี่ยก็ช่วยลดได้แล้วที่ทำให้โรงเรียนคุณอ่ะปลอดโรคให้เลื่อนออกได้
0: ใช่แล้วเรื่องการเฝ้าระวังคัดกรองเด็กอะค่ะ
1: ค่ะก็คืออาจจะฝากในส่วนของคุณครูอนามัยโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆท่านไหนเนี่ยที่มีอาการไข้ผิดปกติไข้สูง102-3 วันเนี่ยไม่หายสักทีมีอาการทานข้าวได้น้อยลงหลักๆเนี่ยจะมีอาการทานข้าวได้น้อยลงเงี้ยค่ะหรือซึมมีไข้อย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดตามเลยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปได้อยากให้มีการพบแพทย์โดยด่วนโดยทันทีเพื่อทั้งลดความรุนแรงต่อตัวเด็กแล้วก็ลดการแพร่กระจายด้วยค่ะ
2: ค่ะต่อไปที่โรงแรมนะคะเวลา
1: โรงแรมนะคะก็จะมีในส่วนของภาชนะต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งนี่แหละค่ะพวกพันไม้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงแรม
2: ด้
1: วยใช่ค่ะแต่ทั้งนี้อ่างบัวสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเททิ้งก็ได้แต่ถ้ามีการเลี้ยงปลาหางนกยูงลึกๆในบริเวณอ่างบัวเนี่ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปลาหางนกยูงเนี่ยจะเป็นก็คือเป็นอาหารโปรดของเขาเลยในส่วนของลูกน้ำยุงลาย
2: ค่ะโรงแรมนอกจากอ่างบัวของตกแต่งอะไรอีกที่แบบมาเหนือมากเลยเราไม่คิดว่าจะเจอ
1: เราเคยเจอในส่วนของเป็นพี่แม่บ้านแล้วกันค่ะเราเคยไปส่งสำรวจแล้วเจอบริเวณไม้ม็อบที่เขาเคยเห็นไม้ม็อบที่เราดึงขึ้นดึงลงเนี้ยนะคะบริเวณนั้นบางทีเขาแช่ทิ้งไว้หรือบางทีคว่ำไปแล้วน้ำยังเหลือ
0: ถ
1: ัง
0: ที
1: ่ใช่ถังที่ใช้ม็อบอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเจอเหมือนกันในส่วนนั้นที่บางทีเก็บไว้บริเวณห้องเก็บของและบางทีเราก็อาจจะมีเวรในการทำความสะอาดบางที2-3 วันมีการถูนะจุดนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเจอ
2: หนูไปดูถึงขั้นนะเดือดน้องเฉลย
1: จำเป็นค่ะเพราะว่าจุดที่เราชอบเจอไปไหวเนี่ยทุกคนสำรวจไปหมดแล้ว
2: เริ่มกลัว
1: ด้ว
2: ยเนี่ย
0: แล้วก็มาจะไปที่บ้าน
2: ไว้ไปดูน้ำที่บ้านทีไปดูแหล่งน้ำพันธุ์ดีฉันเริ่มกลัวเลย
1: ก็เป็นจุดหนึ่งที่เจอได้แบบมันจะชอบเจอในจุดที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
2: แล้วเขาต้องจำเป็นไหมจะต้องฉีดสเปรย์กำจัดยุง
1: ก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยค่ะในจุดมุมอับต่างๆเนี้ยนะคะหรือทั้งนี้ทั้งนั้นโรงแรมอาจจะเพิ่มในส่วนของการที่บางทีเราเคยไปในโรงแรมบางโรงแรมเขาจะมีการแจกในส่วนของพวกซอฟต์เฟลนั่นนี่นู่นประจำโรงแรมให้เพราะว่าอย่าลืมว่าโรงแรมแถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทที
2: ่พิ
1: มใช่ค่ะธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนี้ยนะคะเทรนด์การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนเนาะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ทั้งตัวโรงแรมเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้ผู้เข้าพักมีการใช้สารทากันยุงร่วมกับตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของการพ่นยากันยุงไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากเลยในการป้องกันควบคุมโรค
2: ทางที่เราไปเนี่ยเข้าไปฟอนเนี่ยหูกลิ่นตะไคร้อ
1: โรมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งใช่ค่ะที่ไม่รบกวนแขกด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของการเหมือนสร้างบรรยากาศแล้วก็ป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่ง
2: ต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะ
1: โรงพยาบาลนะคะจะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่สำคัญคือเป็นจุดที่เราเจอคนไข้ฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนไข้อยู่ในพื้นที่นั้นและถ้าสมมติว่ามีจุดที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดได้เลยนะคะโดยโรงพยาบาลเนี่ยจุดที่มีความสำคัญนะคะอาจจะเป็นในส่วนของบริเวณที่กดน้ำที่ได้กล่าวไปแล้วแต่จุดหนึ่งที่โรงพยาบาลมีความสำคัญคือในเรื่องของการจัดบริเวณโซนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการคัดกรองพวกเดงกี้คอนเนอร์นู่นเป็นมุมให้ความรู้เนี้ยนะคะเพื่อให้คนไข้ที่เขามาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นนะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่โรงพยาบาลควรที่จะมีการจัดจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปอย่างครบถ้วนมากขึ้น
2: ก็มีทั้งคนไข้คนเฝ้าไข้คนมาชั่วคราวแล้วก็
1: ใช่ค่ะจุดนั้นนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญ
2: โรงพยาบาลน่าห่วงไหม
1: โรงพยาบาลน่าห่วงไหมในความเป็นจริงแล้วก็เป็นจุดและการที่เป็นควรที่จะเฝ้าระวังเพราะอย่างที่บอกก็คือเป็นจุดที่เราเจอคนไข้ใช่ค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยเขาเหมือนกับตัวสตาร์เตอร์ที่รอในการปล่อยอยู่แล้วถ้าสมมติโรงพยาบาลนั้นมียุงก็เท่ากับสามารถที่จะแพร่กระจายโรคเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้
0: โรงพยาบาลเนี่ยก็ภูมิคุ้มกันเริ่มตกอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ป่วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้ามาเจอไข้เลือดออกไปอีกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีวอร์ดที่เฉพาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาจะมีจุดปิดอะไรอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าไอ้พวกเราเนี่ยที่ไปหรือบางทีเป็นห่วงพวกที่ไปเฝ้าไข้หรือไปเยี่ยมเนา
1: ะ
2: ก็ทายากันยุงอะไรนิดหน่อย
1: ใช่แล้วค
2: ่ะต่อไปโรงงานค่ะ
1: โรงงานนะคะก็ส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยถ้าสมมติว่าโรงงานอุตสาหกรรมในชลบุรีหลักๆเนี่ยจ
2: ุ
1: ดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำในโรงงานเยอะเพราะว่าด้วยมาตรฐานของโรงงานเองค่ะที่ต้องมีการควบคุมเนาะแต่เราจะเจอในส่วนของที่ได้กล่าวไปก็คือบริเวณโรงอาหารที่มีจุดให้กดน้ำให้เขา
2: ตัวถาดรอง
1: ใช่ค่ะถาดยาวที่จะมีน้ำรองด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเคยไปสำรวจแล้วเจอลูกน้ำอยู่หลายเราชอบคิดว่ามันเป็นจุดที่น้ำไหลเวียนตลอดเวลาเพราะเรากดดื่มเนี่ยค่ะแต่ลืมว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนนู้นไข่ยุงอ่ะเขามีคุณสมบัติในการยึดเกาะค่อนข้างดีเลยฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่ขัดทำความสะอาดบริเวณรอบรางนั้นนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เจอในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งที่เคยเห็นนะคะที่เคยไปโรงงานก็คือรางน้ำทิ้งค่ะที่แบบว่าน้ำไหลไม่ค่อยดีอันนี้น้องเคยเจอไหมคะ
1: รางน้ำทิ้งตรงนั้นเนี่ยก็จะเจอยุงเช่นเดียวกันแต่ยุงที่เจอค่ะมันจะเป็นในส่วนของยุงรำคาญจะไม่ใช่ยุงลายยุงรำคาญเนี่ยเขาจะยุงลายพูดตรงๆคือเขาเป็นลูกคุณหนูนิดนึงเขาจะชอบอาศัยอยู่ในพวกน้ำขังแล้วก็น้ำที่มีความสะอาดนิดนึงเขาถึงจะสามารถอยู่ได้ใช่ค่ะเขาเป็นเลือกอยู่นะคะ
0: แต่ถ้าเขาชอบกัดเราที่เรา
1: ชอบใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณพวกรางน้ำทิ้งพวกน้ำที่มีพูดง่ายๆคือน้ำที่เริ่มจะมีฟองนิดนึงและหรือน้ำที่จะมีความแบบหน้าตึงๆแล้วเนี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุงรำคาญที่จะเจอเป็นยุงตัวใหญ่ๆที่ออกมาจากท่ออันนั้นนะคะจะไม่ได้ทำให้เราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแต่ยุงรำคาญจะนำในส่วนของโรคไข้สมองอักเสบหรือไข้เจอีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยไข้เจอีเนี่ยมีวัคซีนเรียบร้อยแล้วที่เราฉีดตั้งแต่ในเด็กก็มีการป้องกันในส่วนหนึ่งได้แล้วในส่วนของโรคดังกล่าวค่ะ
2: สถานที่ราชการค่ะไอที่เราอยู่กันเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่นี่แหละที่นี่แหละ
1: ค่ะก็หลักๆแล้วนะคะสถานที่ราชการก็จะคล้ายๆจุดอื่นคือบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำที่มีการรองน้ำไว้สำหรับการชำระนั่นนี่นู่นหรือการตกแต่งภายในที่มีการติดพวกปลูกผู้ด่างปลูกพืชน้ำตกแต่งภายในสำนักงานอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงได้ฉะนั้นเนี่ยการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการทำความสะอาดต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยทำวันนึงก็ได้เงี้ยค่ะก็จะสามารถตัดวงจรชีวิตของเขาได้แล้วสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ได
2: ้ค่ะทีนี้เทปก่อนอ่ะพี่ก็คุยกับพี่ปุ้ยว่า
1: ค่ะ
2: เพื่อนไปสิงคโปร์มาเขามีการติดป้ายไวนิลในแต่ละชุมชนเลยนะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็ถ่ายภาพให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้พบโรคไข้ออกนะก็เหมือนนักท่องเที่ยวก็ต้องระวังตัวไปด้วยใช่ไหมแต่ภาพที่เขาบอกให้เราเห็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาพบก็คือรางน้ำฝนนะคะ
1: อ๋อค่ะค
2: ่
1: ะ
2: หนูต้องปีนไปดูไหม
1: จุดนั้นถามว่าส่วนตัวเคยปีนขึ้นไปดูไหมอาจจะยังไม่เคยแต่ว่ารางน้ำฝนมันจะมีกลวยที่เวลาดองออกมาจากด้านล่างใช่ไหมคะอันนั้นน่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นจุดเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีน้ำที่ไหลเวียนตลอดเวลาไม่ได้เป็นน้ำขังค่อนข้างมากเงี้ยค่ะ
2: ภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพใบไม้ไปอุดอยู่ข้างบน
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเจอได้เช่นเดียวกัน
2: แล้วหน้าน้ำไม่น่าตึงด้วยน้ำบริสุทธิ์ด้วยลูกคุณอย่างนี้ลายนี่น่าจะชอบเลย
1: ค่ะฉะนั้นบางจุดที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้จริงๆเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปปีนได้เนาะพี่กุ๊กอย่างที่บอกก็คือการที่ทำให้ภายในบ้านเนี่ยค่ะไม่เป็นจุดให้ยุงเกาะพักก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถป้องกันได
2: ้วันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยไม่มีการเบรกเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยสำคัญจริง
1: ๆ
2: เราก็คุยกันเหมือนกันแต่เป็นแค่แตะเล็กๆน้อยๆนี่เรื่องของทรายกำจัดยุงลายเพราะอย่างที่น้องบอกว่าบางที่ปลูกสับปะรดสีใช่ไหมมันจะคว่ำยังไงอ่ะ
1: ใช่ไ
2: หมบางคนปลูกกอใหญ่มาก
1: ไม่ได
2: ้หนักก็มีจะเทก็ไม่ได
1: ้
2: ทำยังไงดี
1: ก็จะสามารถร่วมกับการใส่ทรายได้นะคะซึ่งทรายส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะคะตามอัตราที่เขาได้มีการคาดการณ์มาแล้วว่าจะสามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือทราย1ช้อนตวงนะคะจะใช้ต่อน้ำประมาณ10ลิตรอย่างเช่นน้ำ20ลิตรก็ใช้2ช้อนเทียบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าตุ่มใหญ่หน่อย250ลิตรก็ใช้2ประมาณ25ช้อนแต่ถ้าสมมุติบริเวณจุดเล็กๆอย่างเช่นกับปลดสีที่มีกาบเพื่อนเงี้ยค่
2: ะ
1: เราก็สามารถใช้ช้อนตวงค่ะโดยในบริเวณจุดนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวทรายต้องชี้แจงให้ชัดให้ทางผู้รับฟังได้เข้าใจก่อนว่าทรายไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของต่อความสวยงามของพืชพันธุ์นะคะเผื่อแบบในการใช้แล้วทุกคนอาจจะกังวลในส่วนของกลุ่มคนรักต้นไม้แล้วมันก็มีเช่นเดียวกันว่าใส่แล้วต้นไม้ฉันจะสวยเหมือนเดิมในนู่นซึ่งทรายอะค่ะเขาจะไม่ได้ส่งผลกระทบเลยต่อพืชน้ำทั้งหลายแหล่แต่เขาจะส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ครอบล่
2: อง
1: พวกยุงก็ในส่วนของลูกน้ำยุงลายต่างๆเนี่ยค่ะจะส่งผลได้ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าสามารถใช้กับพืชน้ำต่างๆได้นะคะ
2: แต่อย่างหางยุงอะเลี้ยงอยู่แต่ว่าให้มั่นใจกลัวมันกินลูกน้ำไม่ทันใส่ได้ไหม
1: ที่จริงนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เป็นในส่วนของกลุ่มปลาอย่างที่บอกว่ามันส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ที่มีครอบล่องพวกกุ้งนั่นนี่นู่นแต่ถ้าใครเลี้ยงเคฟิชนั่นนี่นู่นใช่ค่ะแต่ถ้าพวกสัตว์น้ำโดยปกติแล้วถ้ามีสัตว์น้ำอยู่ในแหล่งน้ำอยู่แล้วค่ะเขาจะเหมือนกับเป็นวัฏจักรของการทานอาหารของเขาเขาก็จะกินลูกน้ำพวกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีการเลี้ยงในส่วนของปลาหางนกยูงอยู่แล้วค่ะมั่นใจได้เลยว่าเขาทานแน่นอนเพราะคืออาหารโอชาของเขาค่ะ
2: ในโอ่งน้ำในอย่างที่ห้องน้ำวัดห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยใส่ได้ไหมใส่แล้วเอามาใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะส
2: ม
1: ใช่ค่ะอย่าลืมว่าทรายเนี่ยมันก็คือสารเคมีอย่างนึงเนาะถ้าสมมติว่ามีการใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลในเรื่องของการมันเกิดจากความกังวลด้วยค่ะผู้ใช้ก็จะบางทีอาจจะได้กลิ่นนั่นนี่นู่นของทรายเนี่ยนะคะถ้าใช้มากจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยค่ะเราควรที่จะใช้ตามสัดส่วนตามฉลากอย่างเหมาะสมจะดีกว่าทั้งดีต่อการฆ่าลูกน้ำไม่ให้มันมีการดื้อยาด้วยแล้วก็คนใช้ก็จะใช้ได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะไม่มีอันตราย
0: จุดหนึ่งค่ะน้องเชอร์ที่เคยเจอเนาะก็คือพวกเขาเรียกอะไรชักโครกที่นานๆใช้ทีอะค่
1: ะ
0: แล้วเขาไม่มีฝาปิดมันมีลูกน้ำอยู่ในนั้นเราควรทำไงดีอะคะ
1: ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการขัดทำความสะอาดภายในอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีมันอาจจะใส่ทรายก็ได้แต่จะแนะนำให้เป็นทรายที่เป็นชนิดซองชานะคะที่เป็นซองสีขาวๆที่จะคล้ายๆถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนซองที่เราใช้ชาเวลากรองเ
0: น
1: ี้ยนะคะ
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะใส่ไว้เลยก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจตรงนั้นเวลาเรากลับมาใช้น้ำทีนึงก็จะมีน้ำหมุนเวียน
2: มันเข้าตรงไหน
1: อ๋อคือมันไม่ได้ปิด
2: ฝา
1: ใช่ค่ะบาง
0: ที่เขาก็คือ
1: เป็นห้องน้ำสาธารณะ
0: แล้วเขาก็หายไปเลยแล้วก็มียุงเข้าไปวางไข
1: ่
0: เพราะยังคิดอยู่ว่าถ้าเอาทรายไปมันก็ต้อง
2: นี่นึกออกเวลาไปลงพื้นที่กับพวกแมลงเขาชอบเข้าห้องน้ำจังฉันก็ว่าเข้าไปดูอะไรฉันรู้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาใกล้หมดแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วน้องเชิร์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับเราจนจบรายการเลย
1: ค่ะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของผู้ฟังนะคะประชาชนทั้งหลายเนี่ยอยากให้มีการช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่กล่าวไม่ได้เกิดกับกลุ่มเด็กหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนและสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็น3เก็บ7รอทั้งหลายเนี่ยทุกคนสามารถเริ่มได้นะคะด้วยตนเองนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเฝ้าระวังอาการนะคะหากเราพบคนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการไข้สูงลอยนะคะต่อเนื่องมากกว่า2วันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการพบแพทย์นะคะให้ไวที่สุดเนี่ยถือเป็นการป้องกันให้เขาเนี่ยอาการไม่รุนแรงแล้วก็ป้องกันให้โรคไม่แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ค่ะ
2: แล้วก็ย้ำเรื่องของยาด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะการใช้ยาในกลุ่มของยาที่เป็นในส่วนของกลุ่มเอนเซมถ้าสมมุติว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่ยังไม่มีแพทย์วินิจฉัยเลยเงี้ยนะคะการทานยาที่เซฟที่สุดคือการลดไข้ทั่วไปเนี่ยจะดีกว่านะคะคือพวกพาราเซตามอลอย่างเงี้ยนะคะจะดีที่สุดต่อคนไข้แล้วนะคะการซื้อยาทานเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากฉะนั้นเนี่ยก็ฝากในส่วนนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะโอ้โหวันนี้จริงๆอ่ะโอ้อยากจะต่อเวลาแต่มันต่อไม่ได้แล้วน่าจะต้องเชิญมาอีก1เทปในอนาคตเพราะว่ามันสำคัญจริงๆแล้วใช่ดีเทลมันเยอะค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากทราบในเรื่องของการใช้ทรายกำจัดยุงลายว่าปริมาณอะไรเท่าไหร่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้ใน Facebook ของสคล6ชลบุรีหรือว่าเพจรักสุขภาพกสคล6นะคะเราจะมีการทำประชาสัมพันธ์ถึงสายความเสี่ยงไว้ในเรื่องการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเชอร์นะคะ คุณมิรันตีแพงงานนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยมาแรงที่ 6.1 ศรีราชาอยู่ภายอยู่ในหน่วยงานของสคร.6ชลบุรีกรมควบคุมโรคด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะสามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันธัญนันท์พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงนะคะคุณอภิญญาดวงศิลป์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300-2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทร์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์คาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ ้ราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: โดนทิ้งมาตาสว่างด้วย5เคล็ดลับง่ายๆได้โดนหักอกบ่อยคุยแต่ไม่ได้คบแต่ก็ยังหน้ามืดตามัวเลิกรักเขาไม่ได้สักทีวันนี้เรามาแจก5เคล็ดลับที่ทำให้ตาสว่างกันทานผักและผลไม้ที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินเช่นผักบุ้งบรอกโคลีกวางตุ้งและเบอร์รี่ต่างๆ 2. ล้างตาให้สะอาดทุกการตื่นนอนป้องกันไม่ให้ตาแห้ง 3. หยุดอ่านหนังสือหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่แสงสลัวดื่มน้ำให้มากเพียงพอช่วยดวงตามีน้ำหล่อลื่นเลี้ยงตาพักสายตาเวลาจ้องหน้าจอคอมนานๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่หน้าติดจอหลังติดเก้าอี้ทำงานมากไประวังกู้สุขภาพดวงตากลับมาไม่ได้นะคะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วนะเดือนที่10แล้วมาเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะ6นาฬิกาเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงินที่รัฐบาลเพิ่มมาให้อีก 1,000 บาทนะท่านผู้ชมครับก็ใช้ได้2เดือนแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าพอเราใช้ครั้งแรกเนี่ยในรอบนี้ต้องมีการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ก่อนนะครับไปดูภาพเลยเนี่ยก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมากนะก็คือเราก็กดแอปเป๋าตังค์แล้วกดไปที่ไทยช่วยไทยพลัส60/40เหมือนทุกครั้งนั่นแหละแต่รอบนี้มันจะมีคำขึ้นมาว่ายืนยันการลงทะเบียนหรือไม่นะก็ไม่ต้องตกใจบางคนนึกว่าเฮ้ยต้องมาลงทะเบียนกรอกข้อมูลอะไรใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เราก็แค่กดลงทะเบียนแค่นั้นเองก็ใช้สิทธิ์สแกนได้เลยนะเพียงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขอยู่หน่อยนึงว่าต้องลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ไอ้เพิ่มอีก 1,000 บาทเนี่ย2เดือนเนี่ยนะภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นี่ก็จริงๆก็คือเราลงมาแล้วนะนะครับเมื่อจะเพิ่มให้เพื่อใช้ได้2เดือนจริงก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะแต่ว่ามันเป็นงบคนละตัวว่างั้นเถอะเขาก็เลยนี่แหละครับ

อย่างผมนี่ก็ใช้เต็มที่เลยนะ20วันมีเดือนแรกก่อนนานุเดือนแรกเลยใช้10วันหมดละนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยใช้ประมาณ20วันแต่รอบนี้พอได้ 1,000 มันต้องใช้2เดือนก็ใช้วันเว้นวันงั้นเถอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้เหมือนเดิมผ่านแอปเป่าตังแล้วก็ไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก็แค่กดเข้าแอปอะแล้วก็กดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสมันจะขึ้นป๊อปอัพมาเลยยืนยันการลงทะเบียนก็กดยืนยันเรียบร้อยนะทำให้เรียบร้อยก่อนวันที่15ตุลาคมนะไม่เช่นนั้นบางคนไม่กดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยภายในวันที่15ตุลาคมจะมาใช้สิทธิ์เดือนหน้าหรือวันที่16-17เนี่ยอดนะอดนะอันนี้เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อเช้าผมก็ใช้ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เฮ้ยขึ้นมาทำไมต้องมาลงทะเบียนอีกก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ก็กดลงทะเบียนอ่ะปรากฏลงมันก็ยืนยันรับสิทธิ์เลยไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรใหม่ให้วุ่นวายกลัวต้องมากรอกข้อมูลนี่แหละนะครับอ่ะก็ยืนยันนะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยผ่านแอปเป่าตังค์นะครับกับไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นโครงจริงๆเนี่ยถ้าให้ยาวไปถึงตุลานะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เดือนละพันเดือนละพันแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้นะ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนมากันที่สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอินโฟน่ารักน่ารักเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าใจง่ายๆรอบนี้ก็คือเช็คสภาพอากาศ30กันยายนถึง3ตุลาคมก็คือถึงวันสุดสัปดาห์นี้นะครับฝนจะลดลงนะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งเพราะยังพูดง่ายว่าก็เข้าสู่หน้าฝนของภาคใต้เต็มตัว เวลาที่ภาคอื่นกำลังจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญคือ4-8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นเขาบอกเป็นฝนสุดท้ายปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับพอฝนรอบนี้ลมหนาวจะมาเพราะฉะนั้น4-5-6-7-8โอ้5วันเหมือนกันนะก็จะเริ่มจากภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนนะแล้วก็จะต่อด้วยภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนต่อเนื่องเลยก็คือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่8ตุลาคมเนี่ยภาคใต้จะมีฝนตลอดเลยนะคือตลอดเกือบครึ่งเดือนน่ะจะมีฝนภาคใต้นะครับแต่ภาคอื่นนะฮะ4-8เริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆต่ำลงมาก็พูดง่ายคือมวลอากาศเย็นเริ่มมาแล้วจากจีนเมื่อประทะนะกับมวลอากาศในประเทศไทยก็เกิดฝนก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาบอกนะว่าลมเย็นจะมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากปีนี้น่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญก็หน้าหนาวจะมาเร็วและก็จะนานเพราะมันแล้งนะครับแต่ก่อนจะเจอลมหนาวก็เจอฝนอีกดอกหนึ่งนะครับ5วันแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเหมือนรอบนี้หรอกนะเพราะรอบนี้เนี่ยมันเป็นความแปลกประหลาดของลมต่างๆนะครับด้วยเพราะฉะนั้นกรมอุตุก็ย้ำนะเราจะแบบปลอดฝนแบบ 100% เนี่ยไปหนูที่3ตุลาคมหลังจากนั้น 4-8 ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแค่ใช้คำว่าฝนเพิ่มขึ้นนะฮะเริ่มจากภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนลงมานะครับก็ช่วงนี้เพราะฉะนั้นตามบ้านเรือนต่างๆที่มีแดดกันมาวัน2วันเนี่ยก็เริ่มซักผ้าตากเสื้อผ้ากันแล้วนะครับทำความสะอาดบ้านบางบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเนี่ยบางทีก็ขึ้นลาได้นะเฟอร์นิเจอร์ไม้นี่เวลาขึ้นลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วมันแก้ไม่หายนะตอนนี้ผมอยู่ที่จันทบุรีอ่ะโอ้โหขึ้นลาแล้วก็เช็ดแล้วก็ใช้ตัวดูดความชื้นใช้น้ำหอมฉีดมันก็ไม่หายนะแล้วก็พอมันเป็นแล้วมันก็เป็นเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็เข้าใจเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่เรื่องน้ำครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในความสนใจของหลายๆคนแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าน้ำเหนือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็รับน้ำเหนือเนี่ยเขาจะวัดที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีแม่น้ำจากแม่น้ำสแกกรังนะครับอุทัยธานีมาบวกเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องบวก2ก้อนเนี่ย
ว่าจะ

มีน้ำเนี่ยมาอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเท่าไหร่แล้วเขาก็จะต้องบริหารจัดการเพื่อระบายลงท้ายเขื่อนนะซึ่งก็จะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบชัยนาทอ่างทองอุทัยอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับชัยนาทอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับกรมชลประทานก็แจ้งนะครับว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในช่วง 13 นาฬิกาของวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยปรับเป็นขั้นบันไดทีละนิดทีละนิดแหละแล้วก็พอบ่ายโมงของวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเขาปรับเพิ่มเนี่ยชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยปรับสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบนะท่านผู้ชมครับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้เจอแล้ว4จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะก็คือพระนครศรีอยุธยามีอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรอยุธยาเนี่ยหนักหน่อย6อำเภอเลยที่ได้รับผลกระทบอ่างทองครับมีวิเศษชัยชาญปากโมกป่าโมกนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ชัยโยสิงห์บุรีครับอินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็ชัยนาทอำเภอสัพพยานะครับนี่นะครับ4จังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอินโฟกราฟิกอยู่นะครับของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยกรมชลประทานเขาจะทำไว้เลยว่าพอเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำถึงระดับ800ถึง1000 1000ถึง1,200 1,500เนี่ยพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะสรุปคือมันจะเริ่มมีผลกระทบคือประมาณ800เป็นต้นไปนะครับแต่เนี่ยมันมาถึง 2,400 แล้วอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะใกล้เคียงกับสักประมาณ 2-3 ปีก่อนนะตอนที่ผมทำกราฟิกทำข่าวที่ไปทำข่าวที่ยุทธยาที่บางบานเนี่ย 2-3 ปีก่อนตอนนั้นน้ำเหนือก็เยอะเขาก็จะระบายตอนนั้นคือแค่อัพจาก 1,900 เป็น 2,000 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวเลยนะเพราะมันจะมีชุมชนได้รับผลกระทบเยอะแต่เนี่ย 2,400 เข้าไปละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำน้อยผู้ประกอบการด้วยนะครับก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดก็เตรียมพร้อมแต่ชุมชนที่แบบท่วมก่อนน่ะอย่างที่บางบานเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยอันนี้จะไปก่อนเลยชาวบ้านเขาก็จะรู้ตัวแล้วบ้านก็จะยกสูงซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มันสะสมมานะท่านผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้ฝนเริ่มลดลงแต่น้ำมันมาอย่างต่อเนื่องลงมาจากเขาจากเหนือจากอะไรต่างๆแล้วก็มันก็หาทางลงต้องระบายออกสู่เจ้าพระยาตรงสมุทรปราการแหละนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไหลมาเรื่อยๆก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการนะฮะของเขื่อนนี่แหละนะครับก็นะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาครับไปกันที่จังหวัดระยองครับเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าๆนะคือช่วงเนี้ยโซเชียลเนี่ยก็จะรายงานข่าวได้แบบรวดเร็วจะเห็นว่าอุทกภัยครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพที่ไหนก็แล้วแต่นะลมกล้าวอะไรหรือว่าแต่ชลบุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรีเนี่ยจุดไหนที่เกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพในโซเชียลโดยเฉพาะแอปดำเนี่ยเยอะมากก็รวดเร็วนะครับแต่บางข่าวเนี่ยก็ต้องกรองเหมือนกันกรณีเนี้ยนะฮะทางปภ.ระยองนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองก็ชี้แจงนะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลว่าอ่างเก็บน้ำดอกกลาย
ที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับความเสียหายถูกกัดเซาะและมีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมากนี่นะครับเขาก็ตรวจสอบแล้วนี่ครับย้ำว่าอ่างเก็บน้ำดอกรายเนี่ยไม่ได้แตกนะมวลน้ำเนี่ยยังไม่ได้ไหลออกมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นเพียงนะถนนที่อยู่รอบๆ อ่างนั่นแหละนะมันถูกกัดเซาะทำให้ถนนเสียหายมันไม่ได้เป็นตัวสันเขื่อนหรือไม่ได้เป็นตัวแบบตรงสปิลเวย์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะครับก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ดำเนินการนะครับปิดกั้นเส้นทางเพื่อประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะดูตามคลิปภาพแล้วมันก็คือซ่อมแซมตอนนี้คงยังไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันกัดเซาะนะครับมันสอบถามผู้สื่อข่าวมันเป็นทางน้ำไหลอยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับแล้วก็น้ำที่มันออกมาจากสปิลเวย์ด้วยนะครับแต่พอมันมาเจอถนนเนี่ยพอมันแรงๆเข้ามันกัดเซาะแต่มันไม่เกี่ยวกับตัวสันเขื่อนนะอันนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขื่อนเนี่ยมันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยจุดหลักมันอยู่ที่สันเขื่อนอย่างเดียวนะฮะก็คือจุดที่มันไว้กั้นน้ำนั่นแหละนะครับซึ่งเขาจะมีระดับของเขาอยู่นะครับเวลาที่เขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยมันกักเก็บสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงระดับแตะจะถึงร้อยเนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยหรอกเขาก็จะทำสปิลเวย์ไว้นะครับเป็นล่องด้านข้างเนี่ยนะครับเพื่อสมมติว่ามันสูงเขาไม่ลอยมาถึงร้อยนะท่านผู้ชมพอมันสัก90กว่าเนี่ยมันก็จะให้ล้นสปิลเวย์ออกไปก่อนโดยยังไม่ต้องเปิดประตูระบายน้ำเพื่อไม่ให้แบบสันเขื่อนเนี่ยมันรับจนมากจนแบบเต็มพิกัดเอาว่างั้นเถอะมันก็จะเป็นลักษณะการทำงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ล้นสปิลเวย์เนี่ยก็มันเป็นระบบที่เขาทำไว้ว่าให้มีการช่องทางระบายน้ำโดยยังไม่ต้องเปิดประตูแบบเต็มที่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวน้ำล้นเข้าสปีลเวย์สปีลแบบน้ำมันเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเขื่อนจะพังอ่ะไม่ใช่นะไอ้นี่ต้องย้ำเพราะเขาทำระบบไว้แล้วไว้มันระบายออกนะครับระบายออกมันจะได้ไม่เต็มความจุจนเกินไปแต่ถ้าระบายแล้วมันยังมาอีกเยอะคือน้ำที่ลงอ่างเนี่ยเยอะมากเขาก็ต้องระบายออกเปิดประตูระบายน้ำนะครับให้มันสัดส่วนมันเทียบกันได้น้ำที่ลงอ่างกับน้ำที่เปิดประตูระบายนะครับเพื่อลดปริมาณว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นของระยองเนี่ยวันสองวันเนี่ยก็จะมีข่าวอ่างเก็บน้ำแตกเยอะนะไอ้รอบก่อนก็ที่แกลงในนี้ก็ตรงนั้นเป็นสปิลเวย์นะครับแต่ก็เป็นถนนนี่ก็แหละถนนใกล้ๆสปิลเวย์ที่มันถูกน้ำกัดเซาะล่าสุดที่ตามเช็คข่าวกรมชลประทานเขาก็แก้ไขแล้วเขาก็เอาก้อนหินเนี่ยแกรนิตขนาดใหญ่ๆมาอัดไว้ก่อนเบื้องต้นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวสันเขื่อนกรณีก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นถนนเลยนะถนนที่จะไปอ่างเก็บน้ำดอกกลายมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขื่อนตัวอ่างเก็บน้ำนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ชัดเจนว่าอ่างเก็บน้ำดอกกลายที่ระยองไม่ได้แตกนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เช็คภาพข่าวนะแล้วก็เช็คต่างๆของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเนี่ยในพื้นที่ตัวเมืองระยองเนี่ยน้ำก็ลดลงเยอะอันนี้ครับลดสัญจรไปมาได้แล้วตามปกตินะนะครับหลายๆจุด อย่างหนักๆที่แกลงเนี่ยก็ลดใหญ่ก็สัญจรไปมาได้นะครับพื้นที่ตลาดที่แกลงเนี่ยแม่ค้าก็กลับมาขายของได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะก็ยังมีชุมชนบางจุดที่เป็นที่ลุ่มเหมือนที่ชลบุรีเนี่ยชลบุรีเนี่ยจริงๆถ้าภาพรวมก็เหมือนจะไม่ท่วมเลยแต่ก็จะมีที่พนัสพานทองที่เป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเป็นที่น้ำหลากซึ่งเวลาฝนตกหนักก็จะเกิดท่วมเนี่ยก็ยังมีชาวบ้านได้รับผลกระทบอยู่ก็เพราะเป็นที่ลุ่มอันนี้ก็มันก็ลุ่มอ่ะมันน้ำก็จะมาไปจากที่สูงลงที่ต่ำอยู่แล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะระยองนี้หลักก็จะเป็นที่ที่แบบท่วมประจำอ่ะนะฮะแต่ถนนส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะเริ่มจะต้องเตรียมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันนะว่างั้นเถอะนะเวลาถนนน้ำท่วมมันเลอะเทอะนะก็ต้องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันนะครับก็ชี้แจงนะกรณีของจังหวัดระยองอ่างก็ไม่ได้แตกสักอ่างว่างั้นเถอะนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัยนะที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองก็ไปมอบถุงยางชีพไปให้กำลังใจชาวบ้านส่วนใหญ่คนที่มาอยู่ศูนย์พักพิงเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบคนวัยรุ่นวัยทำงานนี่ก็ยังชอบแบบไม่อยากออกจากบ้านนะว่างั้นเถอะนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กเขาก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงของเทศบาลตำบลทับมานะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ไปให้กำลังใจนะไปมอบถุงยางชีพแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยแล้วก็มีรถประกอบอาหารเนี่ยมาทำอาหารปรุงสุกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับระยองเนี่ยซะในตัวเมืองนะทับมาเนี่ยจุดหลักเลยแล้วก็มีเกาะกลอยนะครับตอนที่ผมไปทำงานอยู่ที่ระยองเนี่ยผมก็ไม่ทราบมาก่อนนะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะท่วมไอ้ตรงแยกเกาะกลอยเนี่ยตรงเซนทันน่ะก่อนชาวบ้านเขาเลยนะในตัวเมืองระยองนะโอ้โหแล้ววันนั้นก็ขับรถแล้วเป็นรถไฟฟ้าท่านผู้ชมโอ้โหมันท่วมแบบใจหายเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กล้าขับเลยเวลาฝนตกหนักมันจะเจอก่อนแล้วก็ตรงทับมาเขาจะมีแยกเขาเรียกว่าหน้าอะไรไทยวิทย์ว่าอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยถนนเนี่ยรถวิ่งผ่านได้นะครับแต่จะมีแค่ในหมู่บ้านในชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีผลกระทบอยู่นะครับนี่ก็เป็นของระยองซึ่งรอบนี้เจอหนักเพราะว่าตกแถวเขาชะเมาแถวแกลงเยอะน้ำในอ่างเก็บน้ำเยอะก็ไหลลงจากที่สูงเขานี่แหละเพื่อไหลออกทะเลแถวแกลงแถวประแสนะครับก็เลยท่วมถนนแทบจะตัดขาดนะจันระยองเนี่ยในช่วง 3-4 วันก่อนนะครับนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จุดหลักนะเขาบอกว่าก็อยู่ที่ชุมชนคลองจันนะครับวันก่อนนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งลงพื้นที่ไปนี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพประมาณ 3:30 นคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย3:30 นเนี่ยนะฮะก็คือกำลังแบบประสานติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยประสานเครื่องสูบพญานาคก็คือเครื่องสูบขนาดใหญ่อะท่อขนาด15 นิ้วอะท่านผู้ชมโอ้โหไม้บรรทัดมัน12ใช่ไหมใหญ่ขนาดเนี้ยคือแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะฮะเอามานะครับระบายน้ำสูบน้ำนะครับออกจากเคหะชุมชนคลองจันผู้สื่อข่าวรายงานแล้วเมื่อเช้าผมก็ดูคือชาวบ้านนี่แหละเขาก็ไลฟ์สดถนนโดยรอบนะก็น้ำลดลงเกือบจะปกตินะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยภายในเที่ยงวันนี้พื้นที่ถนนนะถนนโดยรอบเคหะคลองจันเนี่ยก็จะแห้งรถก็จะสัญจรได้ตามปกติแล้วก็จะอยู่ในช่วงแบบคือแน่นอนอ่ะหลังจากนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องติดต่อรถยกรถอะไรล่ะที่มาดูแลเพราะรถน้ำท่วมเยอะมากเนี่ยเพราะจอดอยู่ใต้แฟลตกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมถนนก็น่าจะเดินสัญจรไปมาต่างๆได้ภายในวันนี้เที่ยงเขาบอกน่าจะแห้งละนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะก็ใช้วิธีนี่แหละคือน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยพระเอกสุดท้ายที่ต้องมาแก้ไขสถานการณ์เนี่ยก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับเมื่อก่อนเวลาไปทำข่าวแถวยุทธยาเนี่ยเวลาวิ่งสวนนะเวลาเขาแบบเคลื่อนทับไอ้เครื่องสูบน้ำพญานาคโอ้โหมันใหญ่โตอลังการจริงๆนะคือไปไหนเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับว่าต้องสูบคือพูดง่ายว่าแถวแฟดคลองเคหะคลองจันเนี่ยถ้ามีจุดมีคลองที่คิดว่ามันต่ำนาระดับน้ำต่ำลงไปแล้วสามารถสูบน้ำระบายไปได้เนี่ยก็ต้องใช้พวกนี้แหละท่อซิ่งพญานาคไดโวเลยดูดวู๊ได้ผลจริงๆเห็นไหมคืนเดียวรู้เรื่องนะฮะนี่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ประสานเป็นทีมภาคเอกชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละเจ้าประจำนะครับจัดท่อซิ่งพญานาคดูดนะครับเพราะอย่างที่ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแหละนะว่าพื้นที่บางจุดกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้วิธี
สูบน้ำออกมันจะรอระบายเองเนี่ยไม่ได้นะไม่เหมือนพื้นที่ภาคตะวันออกชลระยองจันเนี่ยตราดเนี่ยพวกเนี้ยถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยก็คือรอน้ำทะเลลดถ้าทะเลหนุนเนี่ยมันไม่ลดแต่ถ้าน้ำทะเลมันลดลงเนี่ยนะครับเนี่ยได้แต่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่บางจุดเนี่ยต้องใช้วิธีสูบระบายแล้วเจอท่อซิ่งพญานาคเนี่ยของจริงเลยโอ้โหนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะเข้าใจจริงๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่อย่างเคหะอยู่แฟลตอย่างเงี้ยก็ต้องจอดรถไว้ข้างล่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าท่วม 4-5 วันเนี่ยอยู่ชั้น4อย่างเงี้ยมองลงไปเนี่ยตรงระเบียงเห็นรถตัวเองน้ำท่วมยันหลังคาเนี่ยโอ้โหนะครับแต่ก็วันก่อนดูโหนกระแสนะคนที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถอู่เนี่ยเขาบอกว่ารถจะเรียกว่าพังก็ไม่ได้นะคือขออย่าสตาร์ทเอารถยกไปแล้วก็จะไปถอดหัวเทียนถอดระบบเซ็นเซอร์ระบบกรองต่างๆออกแล้วเขาจะมีวิธีการทำให้น้ำมันดันออกมาไม่ให้น้ำเข้าเครื่องนะเขามีวิธีการของเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านขบวนการไล่น้ำนี่แหละยังไม่พังแต่อย่าไปสตาร์ทนะอย่าไปลองของนะครับเอารถมายกไปต้องก็ต้องยอมเสียตรงนี้ละใครมีประกันก็ดีหน่อยนะครับประกันชั้นหนึ่งมันครอบคลุมถ้าไม่มีนี่แหละโอ้โหนะหลายคนบอกว่าซื้อรถเดี๋ยวนี้ต้องซื้อรถที่มันกันน้ำมันลุยน้ำได้นะผมเห็นในโซเชียลเนี่ยมีหลายคนนะครับท่านผู้ชมเขามีวิธีการนะบางคนก็ใช้แม่แรงอะแม่แรงยกล้อแล้วเอาอิฐคอนอิฐอะอิฐบล็อกอะมาหนุนล้อสูงขึ้นไปประมาณฟุตหนึ่งสี่หนุนทีละล้อนะทีละก้อนแล้วก็สลับไปคือเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เซฟบางคนท่านผู้ชมใช้วิธีผ้าใบหนาๆเอามาซ้อน 3-4 ชั้นน่ะผ้าใบมันผืนละ 2-300 เองนะในร้านสะดวกซื้อในร้านโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆแล้วเอารถขับเข้ามาแล้วเขาก็เอาเชือกซ้ายขวานี่ผูกขึ้นที่สูงอ่ะก็กันได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีการนะในอนาคตเนี่ยผมว่ามันท่วมแล้วเราเคยคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกมันก็ไม่แน่แล้วล่ะนะครับไปต่อกันที่นะครับพลโทครับภาพผมอาจจะส่งให้ผิดนะทีมงานขอไปภาพไปกันที่ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับไปติดตามสถานการณ์นะฮะแล้วก็ตรวจเยี่ยมภาพนี้แหละนะก็ขออภัยนะครับให้กำลังใจนะกองกำลังพลกองทัพอากาศที่เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยทำให้บุคลากรของสนามบินเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้อะแล้วเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้อีกนะแต่พูดก็พูดนะมันก็ปล่อยให้มันแบบกลายเป็นปัญหาระดับชาติอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะแล้วมันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วมันก็ส่งผลเสียกับประเทศเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางข่าวบอกว่ามีกระเป๋านักท่องเที่ยวเนี่ยตกค้างที่สนามบินเนี่ย 5,600 ใบแต่บางสื่อเขาบอกเป็นหมื่นนะท่านผู้ชมเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเลขละแต่ว่าเราก็อ้างอิงของ MBT Connect นะ 5,600 ใบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดดูว่านักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งที่มาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วกันเอาแค่นี้แล้วก็คนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศอ่ะพอมาถึงสนามบินรอกระเป๋าอยู่ 3-4 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สุดท้ายทนไม่ไหวกลับบ้านก่อนเนี่ยและ 3-4 วันมาแล้วเนี่ยกระเป๋าก็ยังอยู่ที่สนามบินอ่ะโอ้โหนะคือแล้วก็เข้าใจนะว่าพนักงานก็ติดน้ำท่วมแต่มันก็ต้องมีแผนสำรองเนาะนะครับนี่แหละก็สุดท้ายใช้เจ้าหน้าที่นะของกองทัพอากาศก็คือน้องๆทหารนี่แหละนะครับไปช่วยแต่ไปช่วยในการขนแต่เขาไม่มีทักษะในการคัดแยกอันนี้มันต้องเป็นสกิลแบบผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสนามบินก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วประมาณ 80% นะก็คิดว่าน่าจะเคลียร์หมดภายใน 3-4 วันนี่แหละนะอันนี้ก็ถือว่า
เหลือเชื่อเนี่ยเหลือเชื่อจริงผมเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าเลือกได้ก็จะไม่ขนไปเยอะแล้วก็เอาติดตัวขึ้นเป็นบนเครื่องบินด้วยไม่โหลดนะกลัวแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อกันที่คปภ.นะครับเนี่ยเขาทำอินโฟกราฟิกมานะท่านผู้ชมครับเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกนะคุ้มครองผู้ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเขาเปิดนะฮะรายละเอียดนะครับบอกว่าเป็นเรทเช็คความเสียหายรถยนต์น้ำท่วมว่าบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายเคลมให้กี่บาทสำหรับคนที่ทำประกันชั้นหนึ่งนี่แหละนะครับเนี่ยลองดูนะท่านผู้ชมครับมันมีเรทความเสียหายของรถยนต์เวลาถูกน้ำท่วมเนี่ย5เรทเออนี่ก็เพิ่งทราบนะครับอันแรกเลยนะท่านผู้ชมครับก็คือท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ก็คือท่วมถึงระดับครึ่งล้อแล้วก็ถึงระดับขอบล่างของประตูแล้วน้ำเข้าไปอ่ะได้แต่ว่าอยู่แค่พรมตรงวางเท้าเท่านั้นเองอันนี้ค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 พูดง่ายคือค่าซักพรมนะถ้าท่านไปที่พวกคาแคร์เนี่ยซักพรมประมาณ 5,000 ขึ้นไปมันก็คือเรทค่าซักพรมนะระดับที่2คือท่วมถึงเบาะเมื่อกี้แค่พรมนะคราวนี้มาถึงเบาะเนี่ยค่าซ่อมจะอยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 อันนี้คือเรทแบบพื้นฐานที่ประกันเขาจะตีให้นะเวลาท่านไปเคลมพูดง่ายถ้าเคลมเป็นตัวเงินให้เราไปจัดการเองก็อยู่เรทนี้นะครับระดับที่3คือท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าไอ้ตรงที่บิดแอร์อะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับค่าซ่อมก็อยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 และระดับที่4ท่วมถึงส่วนบนคอนโซลหน้าก็ขึ้นไปถึงพวงมาลัยอ่ะพูดง่ายๆนะค่าซ่อมก็ 30,000 บาทขึ้นไปและถ้าท่วมจมทั้งคันบริษัทจะคืนทุนประกันให้เพราะฉะนั้นก็มี5 ระดับนะถ้าดูอย่างนี้แล้วก็คือเต็มที่ที่บริษัทประกันเวลาลดน้ำท่วมมันก็จะดูให้เนี่ยก็น่าจะ 30,000 40,000 ขึ้นไปแต่ถ้าเกินนี้เขาก็คืนทุนประกันเลยก็ดูว่าเวลาเราซื้อประกันเรามีทุนประกันเท่าไหร่300,000-400,000อันนี้ท่านก็ต้องวัดใจอะไรนะกว่ารถท่านในราคาเพียงพอกันหรือเปล่าแต่เนี่ยมันจะเป็นเรทอยู่5ระดับไล่เป็นแต่พรมเท้าเนี่ยนะครับมาถึงเบาะมาถึงส่วนล่างคอนโซลมาถึงคอนโซลตรงพวงมาลัยและท่วมทั้งคันเป็นเรทเขาอยู่นะครับวิธีการนะเวลารถเราเนี่ยน้ำท่วมนะครับ 1. บันทึกภาพความเสียหายชัดเจนทั้งคันทั้งทุกจุดเลยอย่างที่บอกเนี่ยมันมี5ระดับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถ่ายให้ดูเลยว่ารถตอนนี้ท่วมเนี่ยน้ำเนี่ยมันอยู่ระดับไหนระดับเบาะหรือระดับพวงมาลัยการคุ้มครองเนี่ยของการเคลมมันก็จะคนละเรทกันนะครับถ่ายให้ชัดเจนแจ้งบริษัทประกันแล้วก็เตรียมเอกสารนะครับแล้วก็นำรถเข้าซ่อมนะตามขั้นตอนต่างๆนะครับเข้าใจนะมีรถจนแล้วเวลาจอดแล้วก็เจอฝนแล้วก็เจอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหเครียดจริงๆนะครับอ่ะจบจากเรื่องน้ำท่วมมากันที่ชลบุรีครับเห็นภาพนี้แล้วท่านผู้ชมตกใจหรือเปล่านะตอนนี้ในโซเชียลก็มีการแชร์กันอยู่เกาะล้านที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับน้ำทะเลเนี่ยโอ้โหเขียวอีเลยนะเขียวมรกตเลยอ่ะโอ้โหนะครับหลายคนก็อาจจะตกใจแต่คนที่ตามข่าวบ่อยๆที่ชลบุรีก็จะรู้ว่ามันคือแพลงก์ตอนบูมนะครับแต่ว่ารอบนี้ไปเกิดที่เกาะล้านแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะแบบเขียวขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะก็บอกว่ามันก็สอดรับกับก็คือที่ผ่านมาเนี่ย เกิดฝนตกหนักในพื้นที่พัทยาน้ำจืดมันก็ไหลลงไปแล้วก็สภาพอากาศนะครับอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมกับทำให้แพลงก์ตอนสีเขียวเนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขยายตัวเป็นทวีคูณก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแพลงก์ตอนบูมแพลงก์ตอนคือแพลงก์ตอนสีเขียวนะไอ้ที่เห็นสีเขียวๆเนี่ยไม่ใช่น้ำเสียนะครับมันก็คือแพลงก์ตอนแต่ถามว่ามันเสียไหมเนี่ยถ้าถามจากเวลาที่ไปทำข่าวนะทำเรื่องนี้มา20ปีเจ้าหน้าที่เขาบอกมันไม่ใช่น้ำเสียนะมันเป็นแพลงก์ตอนเลยแต่ถามว่าไปลงเล่นในลำบากอย่างเวลาที่มันแพลงก์ตอนบูมที่บางแสนเนี่ยพอมันมีแพลงก์ตอนเยอะๆเนี่ยปลาที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยริมชายหาดเนี่ยมันจะตายเพราะมันไม่มีอากาศหายใจ
พอปลาตายเยอะมันก็มีกลิ่นอยู่ดีท่านผู้ชมคือน้ำมันไม่ได้เน่านะแต่พอมีปลาตายแล้วมาเกยหาดเนี่ยมันก็เหม็นเออเนี่ยของสถามผมนะเมื่อก่อนตอนเรียนอยู่ม.บูรพาเนี่ยมีอยู่ปีนึงแพงต้นบูมหนักมากเลยที่บางแสนขนาดเรียนปริญญาโทที่ม.บูรกลิ่นเนี่ยเหม็นถึงห้องที่ห้องเรียนท่านผู้ชมเออนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่จะลงเล่นนั้นจะลำบากนะไม่น่าจะลงเล่นได้อะนะในความเป็นจริงแต่ผมดูในคลิปเนี่ยมันก็ยังมีคนขี่เจ็ตสกีเล่นบานาน่าโบ๊ทอะไรกันอยู่เลยนะเออนี่ก็แสดงว่าใจเด็ดน่าดูเลยนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้มันหายไปเองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นความพอดีของอากาศอุณหภูมิต่างๆทำให้แพลงก์ตอนสีเขียวเนี่ยมันแบบขยายตัวแล้วรอบนี้ดูสิฮะโอ้โหแบบเกาะล้านนี่แบบเป็นเขียวไปหมดเลยอ่ะหรือเชื่อจริงๆนะแต่คนก็ยังเล่นกันนะยังขี่เจ็ตสกียังบานาน่าโบ๊ทกันอยู่ก็แสดงว่าโอเคแหละนะครับแต่เห็นภาพแล้วก็โอ้โหเหลือเชื่อว่ามันจะเขียวขนาดนี้นะแพลงก์ตอนบูมส่วนใหญ่เวลาเกิดเนี่ยชลบุรีจะเกิดเยอะที่บางแสนในบางแสนเนี่ยทุกปีในทุกปีนะครับก็สำหรับชลบุรีเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวนะช่วงปลายปีนี่แหละเป็นจุดเวลาที่ทองเป็นเวลาทองคนที่อยากจะมาเที่ยวทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะฮะเพราะว่าประเทศไทยนี่หาดมันเป็นรูปตัวก่อมวลขยะในท้องทะเลเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ระหว่างชลบุรีชุมพรอยู่อย่างนี้แหละนะครับในช่วงหน้ามรสุมอย่างหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยขยะในทะเลเนี่ยมันจะมาขึ้นฝั่งที่บางแสนมันก็เหลือเชื่อนะมันก็มาอย่างเงี้ยทุกเช้าอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเก็บไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขยะที่คนบางแสนหรือคนชลบุรีทิ้งนะแต่มันเป็นขยะที่มาจากทุกทิศทุกทางแล้วไปรวมอยู่ในทะเลเป็นก้อนแล้วมันจะไหลตามกระแสน้ำแต่ช่วงนี้กระแสมันจะมาขึ้นที่บางแสนแต่พอหน้าหนาวเนี่ยน้ำทะเลจะเปลี่ยนทิศลมมันเปลี่ยนทิศมวลขยะมันจะขึ้นที่ชุมพรแทนเพราะฉะนั้นพอเข้าหน้าหนาวปลายปีไปแล้วจนมกราคมพาเนี่ยมาเที่ยวเถอะที่บางแสนเนี่ยพัทยาอะไรเนี่ยน้ำทะเลจะใสเป็นช่วงเวลาทองของการมาเที่ยวเนี่ยนะครับปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับกับกรณีเรือประมงสอกาญจนาวารี888นะที่อับปางลงกลางทะเลห่างจากสัตหีบประมาณ40กิโลหรือ40ไมล์ทะเลในประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนอับปางเนี่ยก็มีลูกเรืออยู่22คนช่วยขึ้นมาได้15คนสูญหาย7พบร่างผู้เสียชีวิตแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย1รายก็คือเป็นไตเรือนั่นแหละนะครับล่าสุดนะครับเขาก็นะฮะได้กู้ซากเรือขึ้นมายังท่าเทียบเรือจุกเสม็ดที่ฐานทัพเรือสัตหีบนี่แหละนะครับแล้วก็ทำการค้นหาก็สุดท้ายพบร่างนะของลูกเรือที่สูญหายเนี่ยครบแล้วนะทั้ง6ร่างก็คือครบ7อ่ะตอนนี้นะครับพูดง่ายๆนะที่เสียชีวิตนะครับที่เหลือทั้งหมดก็คืออยู่ในห้องนอนอยู่ในเรือนั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่ก็พอกู้เรือขึ้นมาได้ก็พบร่างทั้งหมดนะครับก็ส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะครับนี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารนะฮะที่มาพูดคุยกันฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
5: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
4: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
4: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรุมเร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
7: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็ก ข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถาน

0: ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะกรมชลประทานเองก็จะมีการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งค่ะในพื้นที่ที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับแล้วก็ชะลอน้ำเพื่อที่จะควบคุมการระบายน้ำในท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะพร้อมกับทยอยปรับตามสถานการณ์จริงซึ่งถ้าหากว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปฝนไม่เพิ่มเติมนะคะจะทยอยลดการระบายน้ำลงค่ะแล้วก็จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านทางคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงนะคะตามจังหวะก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละวันด้วยแล้วก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังไงก็ตามนะคะฟังประกาศด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมไว้ก็ดีเหมือนกัน
1: นะคะ
0: อะไรที่ทำแล้วมันไม่เหนื่อยไม่อะไรเงี้ยบางคนเตรียมพร้อมไว้แล้วทางการยังไม่ประกาศเลยเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยน้ำขึ้นมามันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะคะเตรียมไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะลดความสูญเสียได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
0: ค
1: ่ะ 13:18 วันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเราก็เป็นเรื่องของการเกษตรค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก็มาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่ทางนครราชสีมาฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกมา3วันแล้วเนาะ
0: ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: มีตกนิดหน่อยไม่ถือว่าตกดีกว่านะครับปริมาณน้ำก็ถ้าในแหล่งน้ำในคลองก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ถ้าถามว่าน้ำเยอะไหมถ้าทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับที่นี่น้ำไม่เยอะนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต
0: ่ถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ก็ถือว่าพืชไร่น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ยังกลัวเหมือนกันเหมือนกันว่าถ้าจากนี้ไปนะคะสักสัปดาห์หน้าจะมีฝนลงมาเพิ่มอีกไหมเพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยฝนลดลงทั่วทุกภาคของไทยเลยอยู่แค่ 30% เท่านั้นเองค่ะ
2: คือปีนี้เนี่ยลักษณะฝนที่มันตกมันไม่ได้ตกเหมือนทุกปีเนา
1: ะ
2: มันตกเฉพาะที่แล้วมันก็ตกวนอยู่บริเวณนั้นน่ะตกซ้ำอยู่บริเวณนั้นนะครับเขาเรียกอะไรนะภาษาวิชาการ
0: เรนบอม
2: ก็ดูอยู่นะคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ถึงกับเรนบอม
0: เรนบอมนี่มันจะตกหนักอันนี้มันตกแค
2: ่ครับมันเลยไม่ได้ตกทั่วทั้งประเทศจริงๆจังๆนะครับก็คืออาจจะตกทั่วแต่บางที่ก็ตกแบบไม่ได้มีน้ำมากยกเว้นบางที
1: ่
2: อะไรมันจะตกหนักไปทางภาคกลาง
1: ใช่
0: ตอนนี้ที่หนักๆ ก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเป็นบางอำเภอนะกาญจนบุรีที่เจอหนักๆ ก็คือทองผาภู
1: ม
0: ิทองผาภูมิแล้วก็ไล่มาราชบุรีแล้วก็มีทางฝั่งของอะไรนะกาญจนบุรีมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพชรบุ
0: ร
1: ี
2: แล้วก็วันก่อนผมไปนครนายกปราจีนบุรีอันนั้นก็ตกหนักตกหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
0: ค่ะวันนี้เห็นอาจารย์
2: เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพวกการเกษตรต่างๆก็อาจจะต้องคอยดูสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพยากรณ์อากาศที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมค่ะแต่ว่านี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องอะไรคะ
2: เดี๋ยวก่อนจะคุยเนา
1: ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่เฉลิมพระเกียรตินิดนึงก่อน
0: เชิญเลยค่ะ
2: ครับงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะฮะก็จะเป็นตรงกับวันที่10-13นะครับตุลานะฮะทุกครั้งเนี่ยเราจะจัดเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับหลายคนก็จะงงว่าคงจะเป็นวันที่3ที่4นี้ไม่ใช่นะครับคือจะเป็นวันที่10-13นะฮะจัด4วันเลยเป็น

0: ใหญ่เป็นมหากรรมนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นมหากรรมเป็นงานใหญ่นะครับชื่อว่ามหากรรมในความทรงจำนะครับ
1: ค
0: ่ะเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับวันที่13ตุลานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมในงานเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งของกระทรวงเกษตรกรมต่างๆกรมวิชาการกรมส่งเสริมนะครับกระทั่งสปก.ต่างๆมาร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์เยอะมากนะครับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็200กว่าร้านนะครับก็เลยอยากฝากเนาะเครียดไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาเที่ยวที่งานแล้วกันนะครับวันที่10ถึง13ตุลานี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนหนึ่งทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำนะสวนใครที่ถูกน้ำท่วมนะครับสวนใครที่ถูกน้ำท่วมแล้วน้ำเริ่มลดนะครับตอนนี้เนี่ยท่านห้ามเข้าไปในสวนเด็ดขาด
1: อ
0: ืมโอ้ยคิดถึงต้นไม้จะแย่อยู่แล้วจะเข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะถ้าน้ำเพิ่งแห้งแล้วพื้นดินยังไม่แน่นพอที่ท่านเหยียบไปแล้วมีรอยเท้ายุเนี่ยห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะว่าระบบรากของต้นไม้ตอนเนี้ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันบวมน้ำนะครับมันบวมน้ำมันอิ่มน้ำถ้าเราเดินเข้าไปเหยียบมันยางรากมันจะเกิดบาดแผลจะช้ำนะครับแล้วก็โรคอาจจะเข้าอาจจะถึงตายได
1: ้
0: ถึงตายเลยนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับหลายคนบอกโอ้อยากเข้าไปใจจะขาดแล้วมันไม่เข้าไม่ได้ถ้าท่านอยากจะเข้าจริงๆเนี่ยท่านต้องหาไม้กระดานไปปูแล้วเดินอยู่บนไม้กระดานเพื่อถ่ายน้ำหนักไม่ให้มันไปกดลงในที่เดียวนะครับหาอะไรไปรองให้เพื่อถ่ายน้ำหนักนะครับไม่ให้พื้นมันยุบอ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: นะครับถ้าท่านทำได้อย่างนั้นก็เข้าไปนะครับเข้าไปถึงมุกซึ่งที่ควรจะทำก็คือ1ตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยลงนะฮะกิ่งแขนงกิ่งต่างๆหรือถ้าต้นไหนที่ใบร่วงนะครับให้ตัดกิ่งให้เหลือสั้นๆแล้วเหลือแต่กิ่งหลักๆกิ่งใหญ่ๆกิ่งหลักๆพอนะครับแล้วพอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะไซโคเดอร์มานะครับหรือยาป้องกันรากเน่าทั่วไปนะครับรีบลดรอบสูงพุ่มนะครับรถตั้งแต่โคนต้นไปถึงส่งพุ่มเลยอันนั้นก็จะช่วยทำให้ต้นเนี่ยฟื้นตัวได
1: ้
0: นะครับนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเหยียบ
1: แล้วถ้าจะให้ปลอดภัยนี่คือต้องเข้าไปตอนไหนคะอาจารย
0: ์รอให้ดินแห้งแล้วเวลาเราเดินแล้วดินไม่ยุบค่อยเข้าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนบอกว่าน้ำมันท่วมอยู่หลายวันมันน่าจะหิวปุ๋ยอย่าหวังดีประทุงร้ายเด็ดขาด
1: รีบเข้าไปก่อนเลย
0: เอาปุ๋ยไปใส่ตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบรากมันเนี่ยมันคนปากเจ็บเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราอย่าเพิ่งให้กินอาหารนะนะครับกินยาก่อนดีกว่านะครับเนาะอันนั้นก็ฝากมาด้วยเนาะสำหรับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้กลับเข้าเรื่องที่เราเตรียมคุยกันนะครับคือมีแฟนรายการบอกว่าตอนกิ่งกระโดงนะครับของต้นส้มโอไปปลูกปรากฏว่ามันไม่ออกลูกให้นะครับคำว่ากิ่งกระโดงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนา
1: ะ
0: คำว่ากิ่งกระโดงก็คือกิ่งเป็นลักษณะกิ่งตั้งในตรงพุ่มนะครับมันจะมีกิ่งที่มันยื่นออกจากลำต้นออกไปนะครับแล้วไอ้กิ่งกระโดงเนี่ยก็คือกิ่งที่ขึ้นตั้งขึ้นแนวตั้งนะครับของกิ่งที่ยื่นออกไปนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งนะครับกิ่งตั้งเนี่ยจะเป็นกิ่งที่โตเร็วมากนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยกิ่งที่แตกพร้อมกันเนี่ยกิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งเนี่ยจะโตฝักกิ่งอื่นทั้งหมดนะครับนั้นหลายคนถ้าเห็นแต่แรกก็ตัดทิ้งเลยปัญหาไปนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันโตเร็วงั้นก็เราก็ตอนมันไปขยายพันธุ์ นะครับปรากฏว่าพอตอนไปขยายพันธุ์เสร็จเอาไปปลูกปรากฏว่าโตเร็วครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่ออกลูกให
1: ้อ
0: ืออ้าวงานงอกแล้วเนาะกลายเป็นพันธุ์ดูใบไปอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจริงๆแล้วมันออกลูกได้นะแต่เนื่องจากว่ากิ่งกระโดงเนี่ยมันเป็นกิ่งที่อยู่หัวแถว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันได้รับไนโตรเจนมากทานไนโตรเจนคือทาคือเร่งให้มันโตเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวเอนซัคอยู่ในตัวกิ่งมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยมันก็เลยโตเร็วกว่าเขาทีนี้พอมันโตเร็วเราก็มองว่าถ้าเป็นต้นอื่นโตขนาดเนี้ยมันก็ออกลูกแล้วแต่ไอ้ต้นเนี้ยทำไมมันไม่ออกลูกก็เพราะว่ามันมีเอนเยอะเกินไป
1: ค่ะ
0: นะครับเอ็นก็คือในตัวเจน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยธาตุอาหารที่จะไปสร้างดอกสร้างผลเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้มันนะครับใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงอย่างเช่น8/24/4ให้มัน
1: ค่ะ
0: นะครับอาจจะต้องใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพื่อไปลดเอ็นในต้นมันให้น้อยลงนะครับอันนี้มันก็จะทำให้มันออกเราอาบออกผลออกดอกได
1: ้ค่ะ
0: นะครับมันกิ่งกระโดงเนี่ยท่านจะไปกลัวนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิ่งกระโดงที่ยังอยู่ในต้นเนี่ยควรตัดทิ้งครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยได้รับแดดเพราะมันอยู่ในทรงพุ่ม
1: ค่ะ
0: โอกาสออกลูกจะน้อยมากนะครับถ้าเราตัดทิ้งเถอะนะครับหรือไม่ก็จะตอนกิ่งเป็นผู้ก็ได้แต่ตอนแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันโตเร็ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ออกลูกช้าหรือออกลูกน้อยฉะนั้นเนี่ยท่านต้องช่วยมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลายคนเนี่ยก็เลยกลัวนะครับว่าเอากิ่งกระโดงไปปลูกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันไม่ออกลูกนะครับเราจะไปกลัวเราสร้างเหตุให้มันได้นะเหตุมีผลต้องเกิดนะครับทุกอย่างมาแต่เหตุนะครับเราสร้างเหตุให้มันพร้อมผลมันต้องเกิดแน่นอนนะครับพอเราเข้าใจมันว่าอ๋อเพราะว่ามันมีเอ็นเยอะไปเราก็หยุดเอ็นมันซะพอมันโตพอแล้วเราก็หยุดเอ็นมันนะฮะใส่พีกับเคฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะหน่
1: อ
0: ยนะครับใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเดือนนี้เดือนตุลาแล้วปกติต้นไม้เนี่ยจะสะสมดอกในช่วงพฤศจิกาธันวา
1: อ
0: นะครับก็คือช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับพอลมหนาวเริ่มมาประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยท่านใส่8/24/24ให้มันเลยนะครับ
2: เฉพาะช่วงนี้เหรอคะเฉพาะช่วง
0: ช่วงนี้โดย

0: อื่นไม่มีครับ
1: ครับผมบางคนฟังว่าอะไรนะกิ่งกระโดงต้นกิ่งกระโดง
2: ใช่กิ่งกระโดง
1: ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ
2: ่
1: ง
2: แต่มันเป็น
1: ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะเราคิดว่าต้นไม้ชนิดหนึ่งจริงๆไม่ใช่
2: จนมาฟังอาจารย์อธิบายนี่แหละถึงได้เข้าใจว่าม
1: ัน
2: อยู่ในต้นไม
1: ้มันจะอยู่มันเกิดมาจากตรงไหนต้นเปลือกเหรอคะเปลือกต้นเปลือกต้น
0: คือโดยปกติแล้วต้นไม้ที่เรามันแตกกิ่งออกไปที่ยื่นออกไปตรงพุ่มเนี่ยนอกตรงพุ่มเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไปแตกกิ่งที่ปลายกิ่งแต่เป็นกิ่งฝอยๆที่ปลายกิ่งแต่ไอ้กิ่งกระโดงก็คือมันเป็นกิ่งที่แตกอยู่ในตรงพุ่มแตกตั้งแต่กิ่งมันยื่นออกไปได้หน่อยเดียวมันก็แตกกิ่งขึ้นมาเลย มันไม่ได้ไปแตกที่ปลายที่ปลายยอด
2: นะ
0: ครับมันแตกในกลางกลางกิ่งหรือต้นช่วงต้นของกิ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วมันเป็นกิ่งที่ตั้งขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับถ้ามันเป็นกิ่งที่ชี้ลงข้างล่างนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งอาหารการอะไรเนี่ยมันจะส่งได้ง่ายกว่ากิ่งที่ตั้งขึ้น
2: ค่ะ
0: ในการส่งอาหารเนี่ยมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับกิ่งที่ตั้งขึ้นก็จะส่งอาหารยากกว่ากิ่งที่นอนลง
2: เพราะฉะนั้นตัดออกดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเห็นแต่แรกตัดออกเลยนะครับก็จะตัดปัญหาทุกอย่างเลย
2: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก็คือพืชชนิดหนึ่งนะที่เวลามันเกิดหรือการขยายพันธุ์อะไรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีแปลกไปจากธรรมชาติเดิมๆที่เราเคยเห็นก็ได้แต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีมานานแล้วแต่เกษตรยุคใหม่เขาอาจจะยังไม่ทราบ
2: บางทีเสียดายไง
1: เสียดาย
2: เห็นต้นไม้มีกิ่งเยอะๆแล้วแบบมันน่าจะดี
1: ลมน่าจะดีมันน่าจะออกผลดีรู้เดี๋ยวมันจะได้ปริมาณผลผลิตเยอะก็เหมือนที่เวลามะละกอออกผลดกเต็มต้นเลยนะคือต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 20-30 ลูกนะด้วยความเสียดาย
2: ก็ไม่เด็ดทิ้ง
1: เก็บไปหมดเลยปรากฏว่าโอ้โหออกมาตะมุตะมิเชียวน่ารักเหมือนมินิมะละกอแต่จริงๆอาจารย์บอกแล้วนะว่าอย่าไปเสียดายเด็ดทิ้งมันบ้างจะได้ดูแลให้มันสมบูรณ
0: ์เราต้องแต่งออกนะฮะ
1: ใช่
0: แต่งออกมันจะไม่โต
1: เนาะก็เรียกว่าปลูกให้ถูกวิธีเราจะได้กินผลผลิตที่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญเนี่ยเผื่อว่าอนาคตเราจะสร้างเป็นรายได้เราจะได้รู้ว่าเวลาต้องปลูกมันต้องเด็ดทิ้งไปบ้างเนาะอย่าไปเสียดายถ้าเป็นพวกเราสองคนน่าจะเสียดาย
2: เก็บไว้หมดเลย
1: ค่ะคุณอ้อ13:34 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค
2: ่ะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้ จึงเป็น

0: เมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: 13:39 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการเพาะปลูกนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหก็แค่ปลูกต้นไม้
0: อ
1: าจจะปลูกง่ายๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะ
0: ไม่ง่าย
1: เวลาลงมือเข้าไปจริงๆการทำการเกษตรเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นใครก็ทำได
0: ้
1: คือถามว่าใครก็ทำได้จริงอยู่แต่ว่าต้องมีพื้นฐานนะคะว่าจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาฟังรายการเราก็ได
0: ้
1: ทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันพฤหัสนะคะอาจารย์ทองก็จะมาแนะนำว่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยดินเป็นประเภทไหนคุณต้องเช็คดินก่อนนะ
0: ต้องรู้ก่อนว่าดินของพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นดินแบบไหนแล้วจะต้องปรุงดินยังไงเตรียมดินยังไง
1: ใช่ค่ะบางคนอ่
0: ะ
1: จะให้สวยงามก็ต้องแต่งยังมีสัญญกรรมเลยต้นไม้เขาก็มีสัญญกรรมนะคุณ
0: เกิดมาแล้วสวยเลยได้ไหม
1: คุณเห็นไหมต้นไม้อาจารย์ทองยังสัญญกรรมได้เลยสัญญกรรมให้เขาแบบว่าเป็นแบบแนวนอนนะ
0: ปลูก
1: มะละกอแนวนอนนะหรือว่าจะเป็นแบบพันนู้นพันนี้เขาว่า
0: ขี้เรขี้เรมาก็คืออาจารย์ทองทำให้สวยได้หมด
1: เนี่ยหมอสัญญกรรมหมอสัญญกรรมทางด้านของต้นไม
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เราตั้งฉายาอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่หมอนะคะอ่ะคุณเปิดสายจ
0: ้
1: ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากปรึกษาอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่มีคุณพิสมัยถามอาจารย์ทองว่าบอกว่ากิ่งมอนมีกิ่งอย่างที่อาจารย์บอกเยอะกิ่งกระโดงนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีแบบนี้เยอะแต่พอถึงเวลาที่มันโน้มตัวลงกับดีออกดอกดีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์ครับก็เนื่องจากการส่งอาหารมันเนาะ
0: อย่างที่อาจารย์บอก
2: ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับมันก็เลยทำให้ออกดอกดีแล้วกิ่งมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับพอมันไปโน้มกิ่งลงครับก็เลยทำให้การออกดอกการอะไรเนี่ยแล้วมันอยู่หัวแถวมันได้รับอาหารก่อนคนอื่นนะครับแต่ถ้าไม่โน้มลงเนี่ยโอกาสออกดอกจะน้อยมาก
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าแรงโน้มถ่วง
1: ใช
0: ่
1: นะ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: อ้าวทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณพิสมัยบอกว่าฟังอยู่ที่ราชบุรีค่ะ AM891นะคะลุ้นน้ำจะมาถึงคนของขึ้นแล้ว
0: ดีนะคะเตรียมความพร้อมอัน
1: น
0: ี้
1: ตีความพร้อมดีเลยค่ะแล้วก็อันนี้ถามไปยัง
0: ถามแล้ว
1: ต
0: ้
1: นอ๋อโอเค
0: ต้นหม่อนใช่ไหมคะ
1: ต้นหม่อนนะคะ
0: แล้ว
1: ก็คุณโอ้สวัสดีนะคะพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยระดับน้ำถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ยังไม่ขึ้นเนี่ยก็อัปเดตมาได้นะคะคุณอํานวยคุณอํานวยบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกป
0: ี
1: จริงค่ะ
0: ค่ะคุณเจริญชัยบอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ยังปลอดภัยดีนะคะมีสายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์คุณสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ผมอยากจะถามอาจารย์ทองผมปลูกต้นส้มโอมา 3-4 ปีแล้วไม่มีลูกครับ
2: ปลูกจากเม็ดจากกิ่งตอนหรือเสียบยอดหรือขาดกิ่ง
3: กิ่งตอนครับ
2: กิ่งตอน3-4 ปียังไม่ออกลูกแล้วตลอดเวลาใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
3: แม่บ้านใส่ที่16ครับ
2: ใส่16นะฮะแล้วบริเวณที่ปลูกนี่อยู่ใกล้น้ำไหม
3: ใกล้ตอนนี้แฉะเลยน้ำอาจารย
2: ์นั่นแหละต้นเหตุที่ทำให้ม
3: ัน
2: ไม่ออกล
3: ู
2: ก
3: มัน3ปีแล้วไม่ออกแต่ละมุดออกครับอาจารย
2: ์แล้วทำไมมันแฉะ
3: ฝนตกไม่หยุดมันที่ต่ำครับมันอยู่อำเภอตากฟ้าครับ
2: อ๋อที่มันต่ำน้ำมันไหลลงไปบริเวณตรงนั้น
3: ครับน้ำไหลลงไปลงตะไหลลงห้วยครับ
2: อ๋อฮะต้องมีวิธีการก็คือ1ทำทางน้ำอย่าให้มันไปไหลไปหาต้นสะโม
3: ครับ
2: นะครับ2ก็ย้ายต้นสะโมหนีน้ำซะ
0: ค่ะ
3: ย้ายไปทำไม่ได้หรอกครับทำเสร็จแค่2ไร่ครับ
2: อ้าวขุดทางอย่าให้น้ำไปลงไปหาต้นสะโมเนาะ ต่อร่องให้มันไปทางอื่นซะนะครับแล้วเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร8/24/24ไม่ใช่สูตรเสมอ
3: ครับ
2: ครับแล้วก็ให้มันขัดขาดน้ำไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกครับครับผม
3: ครับครับผมก็เดินตามพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมอยู่ได้เพราะแบบนี้ผมขายข้าวเกียบว่าวแล้วก็ทำสวน2ไร่ครับ
2: ปลูกส้มโอแล้วก็อย่าโมจะไปขายลูกส้มโอต้องขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะ
3: ครับระบบก็ทำละมุดเลยละมุดมีละมุดมีพลังกินจู
2: นะครับตอนกิ่งขายเลยครับมันจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะ
3: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากคุณจะโทรติดครับผมฟังมาตลอดครับคร
0: ับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: หลายๆพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าฝนตกแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมแต่น้ำมันก็ขังไงเหมือนกับคุณสัมพันธ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลไปหาต้นส้มโอหรือไม่ก็ย้ายต้นส้มโอหนีน้ำ
1: อาจารย์ย้ายต้นส้มโอนี่น่าจะทำง่ายนะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังคะโทรเข้ามาได้พูดคุยกับอาจารย์ทองนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้แหละท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็รายงานเข้ามาได้นะคะสถานการณ์เรื่องน้ำเป็นยังไงบ้างคุณพัทรพรก็บอกว่าปีนี้น้ำมากระยองท่วมไปหมดเลยนะคะที่เสียแยกเกาะลอยบ้านคุณพัทรพรใช่ไหมคะยังผ่านไม่ได้เลยอ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำด้วยค่ะคุณสุเทพนะคะโกยวงก็บอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะ
0: คุณสุเทพนี่อยู่ราชบุรีราชบุรีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
1: บางพื้นที่ท่วมแล้วนะในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะกาญจนบุรีก็หนักเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายยังว่างอยู่022769718ค่ะ022769718ค่ะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณถาวรจากจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
0: คุณถาวรคะได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ถามอาจารย์น้องว่าอะไรคือกล้วยหอมทองเลยลูกมันยังไม่เต็มเลยมันแตกจะทำยังไง
2: ลูกมันยังไม่กันเต็มแล้วผลมันแตก
4: ครับ
2: ครับการที่ผลไม้ผลแตกเนี่ยมันเกิดจากได้รับน้ำมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะได้รับน้ำฝนค่ะ
4: คร
2: ับพอมันได้รับน้ำฝนเนี่ยต้นไม้ชอบน้ำฝนมากกว่าน้ำที่เราไปรดให้มันนะครับพอเหมือนคนชอบน้ำมันลมมากกว่าน้ำเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้วิธีป้องกันไม่ให้ผลแตกเนี่ยก็คือเราต้องทำให้เปลือกมันหนาขึ้นนะครับเช่นพอเรารู้ว่าผลผลิตมันจะไปเก็บได้ในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวเนี่ยประมาณสักเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาปุ๋ยที่มีแคลเซียมบอรอนไปใส่ช่วยมันเช่น1500ใส่ช่วยมันสัก 1-2 ครั้งมันจะไปทำให้เปลือกของผลเนี่ยหนาขึ้นนะครับอันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันที่สองก็คือการให้น้ำสม่ำเสมอไม่ใช่ปล่อยให้มันขาดน้ำนานๆแล้วพอฝนตกใส่มันก็จะกินน้ำฝนเข้าไปเยอะเกินไปนะครับการให้น้ำสม่ำเสมอก็จะช่วยได้หรืออันที่สามก็คือถ้าเราเห็นว่าฝนตกมากแล้วจะตกแน่นอนแล้วกรมอุตุพยากรณ์มาเลยว่าตกหนักแน่เลยเอาน้ำเปล่าเนี่ยลดให้มันก่อนนะครับให้มันกินน้ำเปล่าเข้าไปก่อนแล้วพอฝนตกมันก็จะกินน้ำฝนน้อยลงก็จะโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
4: แต่แรกก็ไม่ใจหรือกินน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ย
2: นั่นแหละมันก็เลยแตกอกท้องแตกตายนะครับเราเอาน้ำเปล่าลดให้มันก่อนแล้วก็การดูแลถ้าต่อเนื่องโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
4: และอีกอย่างที่เราไอ้ทำให้มันเหลืองเนี่ยให้มันสวยนี่ทำยังไงผมจะมาแจกแล้วตัดมาบ่มไว้เนี่ยทำยังไงมียาสี
2: ถ้าอยากให้ผิวสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการห่อผลเนาะโดยใช้กระสอบลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยไปห่อให้มันเพื่อไม่ให้กิ่งก้านอะไรไปโดนผิวผลเนาะมันจะไม่สวยนะครับก็เอาเป็นลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับจะตัดต้นกระสอบออกนะครับแล้วก็ห่อไว้นะครับแล้วเวลาบ่มก็ทนุถนอมมันหน่อยนะครับเพราะว่าผิวผลมันช้ำง่ายนะครับเวลาตัดเอามาล้างแล้วก็เวลาเอาไปบ่มเนี่ยก็พยายามหาอะไรล่ะเบามือนะเบามือให้ถึงที่สุดมันก็จะผิวมันก็จะสวยดีครับ
4: เนี่ยเราตัดมาบ่มไว้แล้วมันจะเขียวอยู่นะขนาดมันสุกแล้วมันไม่เหลืองมันสวยนะใครๆก็เลือกว่าช่วยดีที่มันไม่สุก
2: มันเป็นหอมเขียวหรือเปล่าถ้างั้นอ่ะมันเป็นหอมเขียวเวลาสุกแล้วมันก็เขียว
1: มันก็เขียวแบบนั้นหอมเขียวหรือหอมทอง
4: หอมทองเลยผมไปซื้อหอมมาเลยจุดหอมทองเลย
2: มันมีกี่หวีเครื่องนึงมีกี่หวี
4: มีแปดมีหกมีเจ็ดก็แค่นั้นแหละ
2: ถ้าเกิน5-6หวีขึ้นไปเป็นหอมเขียวครับเพราะว่าหอมทองเนี่ยมันจะมีไม่เกิน5-6หวีนะครับถ้ามี8เนี่ยหอมเขียวแล้วครับหอมเขียวถ้าจะทำให้มันเป็นสีทอง
1: ได้
2: ตัดลงมาแล้วเราต้องเอาไปแช่ในน้ำแข็งนะครับ
1: ตอนแก่ๆนี่เหรอคะ
2: ตอนที่เราแก่แล้วเราตัดลงมาเนี่ยไปแช่ในน้ำแข็งนะครับหรือไม่ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองได้ครับ
1: หรอมันไม่เป็นดำหรอก
2: ทำไมครับเพราะเราจะไปใส่นานขึ้นไปนะครับแล้วอยู่ในช่องปกตินะครับหรือหาอะไรห่อก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นหอมทองครับ
1: แต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นสีเหมือนหอมทองเลยใช่ไหม
2: มันจะไม่เหลืองสวย
1: แบบไม่ได้หอมทองไป
2: ครับ
1: จะได้ทราบโอเคนะคะคุณถาวร
4: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดูแลบำรุงต่อไปเผื่อว่าจะได้กินจากหอมทองเป็นหอมเขียว
0: หรือว่าตอนนี้เป็นหอมเขียวอยู่แล้ว
1: หอมเขียวก็จะได้กินเป็นแบบหอมทองก็ได้ใช้สูตรแบบอาจารย์ทองแนะนำนะคะ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตสลับมาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณแม่แต๋วแหววฝากถามอาจารย์ทองหน่อยค่ะว่าต้นมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกพอตัดต้นให้เตี้ยแล้วเนี่ยแม่แต๋วแหววบอกว่าเวลาแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยทำไมลูกที่ออกมาเนี่ยมันเล็กคือก่อนหน้านี้อ่ะตอนที่ยังไม่แต่งอ่ะยังไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยลูกเขาจะใหญ่มากเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์กิ่งมันเหลือน้อยเนาะ
1: ค่ะ
2: มันก็การสะสมอาหารการปรุงอาหารการทำข้าวแข็งมันก็น้อยลงนะครับมันก็เลยผลมันก็เล็กลงนะครับฉะนั้นครับเราตัดแต่งเนี่ยเราจะไปตัดแต่งจนมันเตี้ยเกินไปครับเราค่อยๆลดตัดแต่งให้มันสั้นลงทีละหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยผลมันก็จะไม่เล็กลงแล้วก็ช่วงที่มันกำลังออกผลเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงช่วยมันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปตัดมันเตี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันออกลูกธรรมชาติมันก็ผลเล็กลงก็ถูกแล้ว
1: ค่ะเข้าใจเนาะไปที่
0: น้องคายเหมือนเดิมนะคะคุณวิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้น้องคายมาเกือบหมดจังหวัดนะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
5: อยากเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าส้มโอเราจะใส่ปุ๋ยระยะแรกเราจะใส่สูตรไหนแล้วต่อไปเราจะใส่สูตรอะไรบ้างจะทำให้มันหวานเราจะใส่ยังไงครับ
2: ระยะแรกหมายถึงว่าช่วงที่มันติดผลแล้วใช่ไหม
5: ครับ
2: ช่วงที่ผลกำลังโตกำลังขยายเนาะอาจจะสูตรเสมอสลับ16-88นะครับสูตรเสมอสลับ16-88เนาะพอลูกมันโตสมโอเนี่ยจากดอกถึงเก็บประมาณ8เดือนนะครับ
5: พ
2: อประมาณเดือนที่5ขึ้นเดือนที่6เนี่ยเราใส่เป็นสูตรเสมอสลับตัวท้ายนะครับอย่างเช่น14-73-15นะครับสลับสูตรเสมอก็จะไปขยายผลช่วงท้ายของมันแล้วพอขึ้นเดือนที่7นะครับใส่เป็น13-13-21 นะครับก็จะทำให้รสชาติดีแล้วก็ก่อนเก็บเป็นน้ำสัก5-7วันนะครับก็จะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นครับ
5: ครับ
2: จำได้ไหมนะ
5: ครับครับจดไปน้ำยูมาถึงอ่ะ
1: โอเคจดน้ำยูเนาะ
5: เลือกมันหนาม
1: ันก็จะมี
2: เป็นระยะเพราะว่าเลือกมันหนาเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงที่กำลังโตเนี่ยเราไปใส่เอ็นเยอะเกินไปยังเย็นใส่พวกปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักปุ๋ยที่มีตัวหน้าเยอะเกินไปจะทำให้เปลือกผิวผลหนาและดีไม่ดีจะฟ้างด้วยนะฮะจะเป็นข้าวสาร
1: ได้ด้วย
2: นะครับแต่ผมถึงบอกว่าให้ใส่เป็นสูตรเสมอสลับกับ1688 1688เนี่ยมันไม่ถึงกับตัวหน้าเยอะเกินไปแต่ถ้าเราไปใส่เป็นยูเรียหรือ2577เนี่ยตัวหน้ามันค่อนข้างสูงแต่ยิ่งถ้าเราไปใส่ปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักช่วยลงไปมันก็กลายเป็นตัวหน้าสูงก็จะทำให้เปลือกมันหนาเกินไปครับ
5: ครับ
2: ผมและรสชาติก็จะไม่ดีด้วยครับ
1: เปลือกจะหนาไปนะคะ
0: ถ
1: ้าอยากเปลือกบางก็ใช้สูตรที่อาจารย์แนะนำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
5: ครับผม
1: โอเคนะคะคุณพิชัย
5: ครับจดไว้อยู่ครับ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอกินผลแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะเปลือกบางๆเนาะอยากได้เปลือกบางๆมีรสชาติหวานๆหน่อย
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใครคือปลูกผลไม้เนี่ยก็อยากได้สมบูรณ์แบบทั้งนั้นแหละค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องลองผิดลองถูกนะลองถูกแล้วไปลองผิดอีกทีก็มี
0: ตอนนี้ต้องมาฟังอาจารย์ทองจะได้ลองถูกเลยทีเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ
2: าจารย์จะมีวันนี้เนี่ยเราก็เก็บมาเยอะนะครับ
1: ใช่
2: ครับทีนี้อาศัยว่าช่วงที่เราลองผิดเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้ว่าอ๋อมันผิดเพราะอย่างนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็จำเอาไว้ลิสต์จดเอาไว้นะครับแล้วพอมีใครมาแนะนำเราก็จะฟังแล้วก็ดูไตร่ตรองว่ามันมีเหตุผลไหมฟังแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วเราก็ลองทำแล้วทำแล้วมันได้จริงไหม
0: ค่ะ
2: นะครับถึงเรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วในที่สุดเราก็ชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะครับประสบการณ์มันจะสอนเราว่าเราต้องทำอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้นะแล้วพอเราทำได้เราก็อยากจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาบอกคนอื่นต่อ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาลองผิดเหมือนที่ผมเคยลองมา
1: อาจารย์ลองผิดมาตลอดมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กว
2: ่
1: าจะได้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
2: ครับผมครับผม
1: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายหน่อย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฝากท
2: ิ
1: ้งท้ายหน่อย
2: พืชล้มลุกแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันไม่ใช่แค่ล้มลุกเนาะมันคุกคานด้วยนะครับเราก็เลยเริ่มปลูกเพราะว่าเราเริ่มมาเรียนรู้แล้วเราก็ปลูกให้มันถูกต้องปลูกวิธีนะครับแต่ถ้าเราถามว่าวันนี้เนี่ยบางอย่างยังติดอยู่บ้างไหมก็ยังมีบางอย่างที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เนา
0: ะ
2: ค่ะแล้วผมเองก็พยายามกำลังทดลองหลายๆเรื่องนะครับว่าเราจะทำให้ได้ก่อนตาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเช่นการทำลิ้นจี่ให้ออกนอกฤดู
1: เนี่ยหลายคนสนใจ
2: ไม่มีใครทำได้นะครับ
0: ค่ะ
1: หลายคนสนใจอาจารย์ทองจะพูดบ่อยมากเลย
2: ทำผลผลิตให้ออกนอกจะทำให้ได้
0: อยากให้อาจารย์ทดลองให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้มาแบ่งปัน
2: เราจะมานำเสนอครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: อาจารย์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะความรู้ดีๆเรื่องการเกษตรเนี่ยจริงๆหาได้ไม่ยากหรอกคือไปดูใน YouTube ก็ได้แต่ว่าต้องฟังจากปากอาจารย์เองเราจะได้รู้แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะแนะนำเลยว่าปัญหาแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: อืมค่ะค่ะโทรหาอาจารย์ได้ไหมคะใครที่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ครับก็จะโทรหาผมได้ที่061-124-2859 061-124-2859เนา
0: ะ
2: ก็ให้ตัว8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นเนาะเบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยท่านสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาแล้วถ่ายรูปแล้วส่งรายมาแต่ข้อแม่นิดหนึ่งเนาะเวลาโทรหาผมเนี่ยอย่าโทรไลน
0: ์
2: เพราะว่าผมใช้สมอลทอล์กโทรไลน์มันจะไม่ได้ยินเสียงแล้วผมจะไม่ได้รับหลายคนก็จะต่อว่ามาทำไมโทรแล้วอาจารย์ไม่รับนะครับผมไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าผมไม่รับไม่ผมต้องใช้สมอลทอล์ก พราะผมขับรถอยู่ตลอดเวลาเลยใช้สมอนทอง
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาค่ะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพนะ
0: คะ
1: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวานนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้ว แต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

2ชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจ

ไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการ

You are listening EC Insight มองการไกลโรคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EC

0: กล่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 ถึงเวลา 15:00 นนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วครับผมในวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับณเวลานี้ท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่าการดึงดูดการลงทุนของ Data Center เนี่ยจากบริษัทข้ามชาติจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ต้องเสียไปนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขณะที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดเลือกโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริงจากข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่าในระหว่างปีพ.ศ. 2567ถึง2569 BOI ได้อนุมัติโครงการ Data Center แล้วกว่า42โครงการโดยมูลค่ารวมกว่า 750,000 ล้านบาทโดยนักลงทุนไทยมีจำนวนมากสุด15โครงการตามด้วยจีนและสหรัฐแต่อย่างไรก็ตาม Data Center ขนาด100เมกะวัตต์อาจสร้างงานโดยตรงเพียงประมาณ50ตำแหน่งแต่การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าเทียบเท่ากับประชากรลาว 1.3 ล้านคนและใช้น้ำในระดับใกล้เคียงกันจึงเกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเศรษฐกิจสำคัญอย่าง EEC ในอีกมุมมองหนึ่ง Data Center ก็ถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญของยุคดิจิทัลเพราะเปรียบเสมือนกับโรงงานไฟฟ้าแห่งยุคใหม่เพราะจะช่วยรองรับ AI Cloud ระบบการเงินการแพทย์และธุรกิจรายย่อยหากไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจจะต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อข้อมูลจากต่างประเทศและจะพลาดโอกาสการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานด้านชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือการเลือกเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่ประเทศต้องเสียไปนั้นแลกกลับมาด้วยประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่คุ้มค่าเป็นธรรมและยั่งยืนต่อประชาชนในระยะยาว
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Insight.
1: กลับมาพบกันกับรายการ EEC Insight ในช่วงที่2นะครับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเดลต้าผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันซึ่งเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยมาแล้วกว่า39ปีและปัจจุบันมีธุรกิจกระจายตัวกว่า20ประเทศและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการบริหารคนควบคู่ไปกับการเติบโตของเทคโนโลยีและธุรกิจบริษัทเดลต้าเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตโดยตั้งโรงงานอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากมีทำเลที่เหมาะสมอยู่ใกล้ทั้งท่าเรือและสนามบินสุวรรณภูมิขณะที่หนึ่งในผู้บริหารอาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ของเดลต้าซึ่งทำงานกับบริษัทมานานถึง27ปีระบุว่าแม้องค์กรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นบุคลากรของบริษัทเดลต้ามองว่าพนักงาน1คนต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ2ปีกว่าจะเข้าใจงานและปรับตัวกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ดังนั้นองค์กรจึงต้องลงทุนในการพัฒนาคนในระยะยาวรวมถึงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจนเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในขณะเดียวกันเมื่อธุรกิจขยายตัวความต้องการของบุคลากรก็จะเพิ่มขึ้นเดลต้าจึงลุกเข้าไปสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยมุ่งไปที่นักเรียนและนักศึกษาสายวิศวกรรมและอาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดสัมมนากับสถาบันศึกษาต่างๆหรือการจัดการประกวดโครงงานเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมในปัจจุบันเดลต้าในประเทศไทยมีพนักงานมากกว่า 30,000 คนในจำนวนนี้เป็นบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาหรือว่าR&D ไปแล้วกว่า 1,800 คนมีการใช้งบประมาณด้านการวิจัยประมาณ 3-8% นอกจากนี้ทางบริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center ในพื้นที่ EEC โดยเน้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ1228ตำบล8714หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทุกอำเภออำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: บทมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
5: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์

0: ณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขอันเป็นปฐมภูมิของไทยใครทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่แพทย์และชุมชนในพื้นที่แน่นอนนะคะนั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขนะคะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีคนกระจายมากกว่า1ล้านคนนะคะอยู่ทั่วประเทศเพื่อดูแลเฝ้าระวังในเรื่องของการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นการทำงานหลักของอสม.นะคะซึ่งวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำหน้าที่นี้นะคะขอต้อนรับคุณกมลวรรณรุจิอาจและคุณสมทวินชูเตี้ยสวัสดีค่ะก่อนหน้านั้นจังหวัดตราดเราก็มี 5D วิธีตราดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: บทบาทของอสม.ที่เราดำเนินการในพื้นที่เนี่ยขับเคลื่อนมานาน
1: ในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าถามว่ามันจะเหมือนกันเสียทีเดียวเนี่ยมันไม่เหมือนหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในพื้นที่รพสต.หรืออยู่ในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจะต้องกำกับดูแลโดยโรงพยาบาลเนาะทีนี้ของทางของสมทวินเนี่ยที่เขามาจะเล่าให้เราฟังในบทบาทของอสม.ในเขตพื้นที่ของเทศบาลซึ่งมีโรงพยาบาลบ่อไร่เนี่ยดูแลอยู
0: ่
1: ในบทบาทหน้าที่เนี่ยคือต้องทำอะไรบ้างอยากจะให้
0: เดี๋ยวให้พี่สมทวินได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเชิญค่ะ
2: หลายอย่างเนาะหมด
0: ค่ะ
2: สมบูรณ์ลูกน้ำเนี่ยเราต้องเป็นไปดูแลความถ้วยกะลาหงอะไรเงี้ยค่ะยอดลูกน้ำ

0: เช่นถ้าความเบาหวานความดัน
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้รณรงค์แล้วแต่ว่ามีอะไรที่รณรงค์มาช่วงแบบตาม
1: สถานการณ
0: ์
1: เฉพาะหน้าด้วยอย
0: ่
1: างเช่นสมมติว่าเกิดโรคระบาดอะไรสักโรคนึงขึ้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะสั่งการเลยหมอจะสั่งการให้เราทำอะไรบ้างอ
0: ัน
1: นั้นเป็นเฉพาะกิจเฉพาะหน้าแต่ว่าโดยรูทีนโดยที่ทำกันเป็นประจำก็คือสำรวจลูกน้ำยุงลายเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง
0: เพราะช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยเนาะหน้าชุก
1: หน้าฝนนะเพราะหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นตัวนำ
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นบ้านเราเนี่ยจังหวัดตราดนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะติดอันดับ1อันดับ3อันดับ5เลยนะของคนที่เป็นไข้เลือดออกในระดับประเทศ
1: ตอนนี้ของหมอไร่ไม่มีนะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเราทำงานได้ยอดเยี่ยมทั้งอาสาสมัครทั้งคุณหมอพยาบาลนะคะรณรงค
1: ์ก็ถามจริงๆว่าอสมเนี่ยทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวตั้งแต่ดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดน
0: ะ
1: จนกระทั่งผู้สูงอายุติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยบทมันจะมาอยู่ที่อสมเสียส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วก็เขาก็จะมีการเอาอสมไปอบรมซีจีซึ่งจะเป็นเฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องตามหลักการอะไรอย่างเงี้ย
0: ติดเตียง
1: แต่ว่าถ้าเราพูดถึงโดยหลักจริงๆเนี่ยก็คือหยอดลูกน้ำยุงลายดูแลลูกน้ำยุงลายเนี่ยอย่าให้พลาดเลยเพราะว่าอาทิตย์ละครั้งกันทีเดียวเลยแล้วก็จะมีเรื่องคัดกรองเบาหวานความดันเนี่ยก็จะปีละครั้งที่ตามที่หมอจะสั่งมาใช่ไหมแล้วก็มีสำรวจประชากรก็ปีละครั้งซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หนักเกินเพราะว่าเขาจะแบ่งบทบาทหน้าที่อสม.1คนเนี่ยรับผิดชอบละแวกบ้านของตัวเองเนี่ยประมาณสักกี่หลังอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ในชุมชน
1: ใช่ในชุมชน
0: ก็เลยจะถามเลยค่ะว่าอสม.ในพื้นที่นะคะมีบทบาทหลักในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนยังไง
1: บทบาทในเรื่องของการดูแลสุขภาพเราจะรณรงค์เราจะไปช่วงระหว่างที่เราไปสำรวจลูกน้ำยุงลายเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็จะ
0: พูดคุยเนาะ
1: พูดคุยแนะนำเรื่องการปรุงอาหารต้องไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการเรียกว่าเสริมความรู้แนะนำให้กับคนในชุมชนแต่ถามว่าคนในชุมชนเขาฟังนะ
0: เขาเชื่อไหม
1: เขาฟังแต่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับกะเกณฑ์เขาได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันอยู่ที่วาทศิลป
0: ์ถูกต้อง
1: เราจะคุยยังไงให้เขารู้สึกว่านั่นคือเรื่องของเขา
0: ให้เขาเห็นคล้อยตามในเรื่องของการรักสุขภาพ
1: สิ่งที่เราพูดคือประโยชน์ของเขาอันนี้มันก็อสม.หลายๆคนซึ่งทำงานกันมาคนละนานๆหลายๆปีอย่างสมทวินเนี่ยเขาก็ทำงานมานานๆกับพี่เต่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวาทศิลป์ในการที่เขาคุยอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกันแบบบ้านๆไงก็คุย
0: จะให้พี่สมทวินเล่าพอไปถึงในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีวิธีการในการพูดคุยชักจูงเขายังไง
1: คุยยังไง
0: ให้ดูแลสุขภาพสมมติเราไปหยอดซ้ายนี่ก็จะเอ๊วันนี้ทำรายการวันนี้มาแจกอะไรล่ะเอาเนี่ยเอาของหวานมาแจกอะไรเงี้ยบอกเขาเนาะไม่ไม่แจกตังค์บ้างล่ะของหวานนะคุณหนุ่มมีหนูก็แจกแล้วมีเนี่ยมาดูแลลูกน้ำกันน้อยอะไรเงี้ยขออนุญาตครับแล้วพูดคุยสนิทสนม
1: เขาเข้าได้ถึงข้างในบ้านในครู
0: คนกันเองเข้าไปถึงหลังบ้าน
1: แล้ว
0: ก็ไปเข้าไปขออนุญาตจ้างของไปดูลูกน้ำน้อยถ้ามีหนูจะออกซ้ายให้นะแต่ถ้าไม่มีก็โอเคบางทีแต่หยอดข้างนึงก็จะอยู่ได้นาน
1: อยู่ได้นาน
0: ก็จะแก่รอบต่อไปเราแค่ไปดูว่ามีเปล่าไม่มีก็โอเคถ้ามีน้อยก็วันนี้หนูเจอนะเนี่ยมีลูกน้ำนะล้างอ่างก่อนนะแล้วก็เอาซ้ายใส
1: ่มีไหมที่เขาให้ล้างให้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยบางทีหน้าบ้านอันไหนที่มันโอ้โหอันนี้หนูขออนุญาตเทนะเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วมันตัวใหญ่ๆมากเป็นโมงเลยโมงเนาะ
1: ตัวไอ้โมง
0: ใช่ขออนุญาตความแล้วก็ล้างไว้เนี่ยใส่ซ้ายไว้แล้วนะเติมน้ำเอาอะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญน่ะนะอสม.อ่ะมันก็เป็นคนในพื้นที่ไงเป็นคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดคุยกันได
0: ้มันพี่คุยกับน้อง
1: คุยกันได้ง่ายๆแล้วบางทีอย่างที่บอกอ่ะก็บอกแกเทฉันทีก็เทให้เขาเพราะว่าบางทีเขาเป็นคนแก
0: ่
1: ยกเทไม่ไหวเราเทไหวแล้วก็เทให้ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากหรอกแต่ว่า เหมือนว่าในบางครั้งบางรอบเนี่ยมันก็มีอะไรที่จุกจิกหัวใจเหมือนกัน
0: อย่างเช่น
1: ว่าอันนี้เป็นความคิดของพี่เต๋าเองนะให้เราเจาะเลือดเนี่ยคัดกรองเนี่ย
0: อ๋อบทบาทของอสม.ใช่มั้ยคะที่ให้
1: โดยไม่มีหมอหรือพยาบาลไปกับเราอ่ะ

0: ให้เราเจาะอ่ะเอาอย่างพี่เต๋าโอเคยังจบด้านการพยาบาลมาก็ยังพอรู้ใช่ไหมแต่ในบางคนเนี่ยเขาก็อย่างสมทวินเขาบอกว่ามันมีการอบรมแต่เขาก็อบรมเบื้องต้นเองมันก็ไม่ได้ลึก
1: รู้หลักวิธีเบื้องต้น
0: แล้วถ้าเราก็คิดนะถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำนะเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความอึดอัดอยู่ตรงนี้หน่อยนึงแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แหละทุกคนทำได้หมดเลยทำได้ตามที่หมอสั่งการมาเลยหมดเลยทุกอย่าง
1: แต่อันนี้เคยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขไหม
0: ยังไม่ได้พูดเก็บความอึดอัดใจไว้แต่เพียงกับเพื่อนๆก็คุยกันแบบนี้เพื่อนๆหลายคนก็บอกก็จริงนะก็เราไม่ได้เรียนมาด้านนี้มีการอบรมมันก็อบรมแค่ระยะนึงนิดสั้นๆเอง
1: เบื้องต้นเป็นความรู้เบื้องต้นนั่นแหละว่าม
0: ัน
1: เวลาที่เราออกไปในพื้นที่เราจะต้องปฏิบัติแบบนี้เป็นเบื้องต้น
0: แล้วในบางทีเอาอย่างที่ว่างานคนจะบอกว่าเอ้ยแค่เจาะเลือดแค่นี้ถ้ารู้ลึกซึ้งจริงๆไอ้เจาะเลือดแค่นี้แหละมันสามารถทำให้มันเกิดข้อผิดพลาดได้เหมือนกันขนาดหมอเขาเรียนมาตั้งนานยังเห็นไหมยังมีการฟ้องร้องนู่นนี่นั่น
1: ก็มีบางประเด็นเหมือนกัน
0: แล้วอสมไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาบ้างอ่ะมันก็อึดอัดเหมือนกันไงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรแต่ถามว่ามันหนักหนาไหมในการเจาะเลือดให้เขาอ่ะสำหรับพี่เต๋าก็ไม่ได้หนักหรอกคุณสมทวินเขาก็เจาะมาตั้งเป็นกี่ปีแล้ว
1: คุณสมทวินรู้สึกอย่างพี่เต๋ารู้สึกไหมคะ
0: มีไหม
1: รู้สึกไหมมีแวบแวบมาแบบพี่เต๋าไหมหรือว่ายัง
2: เพราะว่า
0: ทำมานาน
2: ชินแรกที่ไปเจาะไม่กล้าว่าเข้างานใหม่เลย
1: ตื่นแต่
2: ศูนย์ก็สอนก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเป็นทุกคนไหมทีละมารู้ทีหลังว่าไม่จำเป็นเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าเจาะก็มีน้ำคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่กล้าเจาะก็มีไม่กล้าเจาะก็มีหัวหน้าก็สอนเลยผมทำนี่ทำได้แล้วก็ทีแรกก็เสียเหมือนกัน
1: พอเราสมัครเข้าไปเป็นเนี่ยเขาก็พาไปอบรมใช่ไหมคะแล้วเขาก็สอนอะไรบ้างในหลักการขั้นพื้นฐาน
2: จริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นมาเข้าใหม่แล้วก็ให้ไปเรียนไปสัตว์ไปอบรม CG แต่พออบรมมาแล้วก
1: ็ CG นี่คืออะไรนะ
2: แคร์กิฟเวอร์ดูแลผู้สูงผู้ติดบ้านติดเตียงอะไรอย่างเง
1: ี้ยหลักสูตรเบื้องต้นในการดูแลปฐมพยาบาลหรือการพยาบาล
2: วิธี
1: อย่างถูกวิธี
2: แต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าจังหวะเวลาก็มีเคสมาเนา
1: ะ
2: ช่วงนั้นไม่ได้อยู่ไม่ว่างเลยตอนนี้ก็เลยเหมือนถอยออกมาตรงนั้นก็จะมีลูกน้องอยู่ช่วงหลายคน
1: ในหมู่บ้านมีกี่คนคะอสม
2: ชุมชนละ
0: มันแล้วแต
2: ่แล้วแต่ชุมชนไหนมีแต่ชุมชนที่อยู่นี่มันมีอยู่13คน
1: อ๋อ
0: ก็รับผิดชอบละแวกบ้านคนละกี่หลัง
2: ขั้นต่ำห้าม35แต่บางคนก็มีถึง20 25 30ก็มี
1: คือหลังคาเรือนก็จะแบ่งโซนโซนนี้ของพี่สมทวินโซนนี้ของพี่ดาว
0: ของพี่ดาวมันหนักอ่ะ
2: ตอนนี้รับ
0: 67ครัวเรือน
2: รับผิดชอบคนเดียวใน
1: คนเดียว67
0: ค่ะแล้วก็ใน1ชุมชนเลย
1: ก็เป็นระดับแอดวานซ์หรือเปล่าคะจะเลยให้
0: ก็ไม่แน่ใจ
1: ถ้าน้องๆก็ไป15หลังคาเรือนถ้าระดับแอดวานซ์ก็ไป
0: แอดวานซ์อ่ะเนาะเราเพิ่งเข้ามาทีหลังเขาด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะ
2: ต้องของพี่ดาวเป็นชุมชนที่มาเกิดใหม่ไงคะก็เลยยังไม่มี
0: แต่อนาคตเขาอาจจะมีการ
1: ก็อาจจะมีคนมาเพิ่ม
0: ช่วยเพิ่มเพราะว่ามันก็จะหนักเกินไปไง
1: คะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะใดๆก็ตามเราทำงานด้วยจิตอาสาแต่ว่ามันก็มีบ่นบ้างแหละเวลาที่เราเหนื่อย
1: ก็สะท้อนปัญหาไป
0: ที่เราเจอปัญหาไปจะได้รับการแก้ไขหรือไม่มันก็แล้วแต
1: ่
0: ถูกบังคับบัญชาเบื้องสูงเรา
1: จากการทำงานในหน้าที่เนี่ยนะคะปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะเป็นโรคเขาบอกเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเป็นเรื้อรัง
0: โรคไม่ติดต่อแต่
1: ว่าเป็นเรื้อรัง
0: เป็นเรื้อรัง
1: รักษาไม่หายแต่ก็ไม่ไปไม่หายไม่ไปแต่ก็ต้องดูแลกันอยู
0: ่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรณรงค
1: ์
0: คือทุกภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการรณรงค์ NCD เนี่ยเรื่อง NCD เนี่ยให้ลดน้อยลงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปทำกับคนที่เป็นแล้วนะเป้าหมายเราเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ก็ให้ความรู้กับคนที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงแค่กลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ไม่เสี่ยงยังไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาร่วมพูดคุยมีการอบรมนู่นนี่นั่นให้เขารู้จักป้องกันเพื่อที่จะไม่ได้เดินไปถึงไอ้สามีน้องนี้แต่คนที่เป็นแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาไงก็อสมก็ดูแลอยู่ก็มีการเดี๋ยวนี้อสมแม้กระทั่งรับยาของผู้ป่วยเนี่ยเอาไปให้ที่บ้านเลยนะผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้ว
2: ไปวันที่หมอนัดเจาะเลือด
1: เป็นอีกหนึ่งบริการ
0: หนึ่งบริการของอสมบริการทุกระดับประทับใจ
2: ตอนนี้คนก็จะเริ่มตระหนักเรื่องความดันเนี่ยมากเพราะว่าช่วงนี้มีคนเป็นนี่เยอะขึ้นเนาะ
0: สมอง
2: เส้นเลือดในสมองแตกตีบเยอะมากแล้ว ใกล้ๆตัวคนใกล้ๆตัวแล้วก็เห็นเป็น
0: เขาก็เริ่มระวังกัน
3: แล้วเอ็กกำลังจะถามอยู่เลยค่ะว่าไอ้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าเป็นโรค NCD เนาะแล้วพอเราพบแล้วมีวิธีในการจัดการยังไงถ้าอสมเรา
0: ถ้ามันเป็นแล้วอะเหรอมันจัดการอะไรไม่ได้นะส้มแค่เป็นแล้ว
3: แนะนำ
0: ก็ฟื้นฟูเมื่อหลังจากที่เขารับการปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลอะไรเรียบร้อยที่กลับมาสู่ภาวะไม่ปกติหรอกแต่ว่ากลับมาติดบ้านติดเตียงอะไรเงี้ยก็อสมก็จะต้องเข้าไปช่วยให้ความรู้ช่วยทำกายภาพบำบัดอะไรต่างๆเหล่านี้ CG
1: เพราะว่าแรกๆเราก็ป้องกันอยู่เนาะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะทันหรือไม่ทัน
0: คือถ้าต้องถามว่าแล้วทำยังไงในเมื่อเขาเป็นไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำกับสิ่งเหล่านี
3: ้
0: แต่ทำก็ต่อเมื่อเขาคนไข้ส่งกลับมาอยู่ในชุมชนแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วส่งกลับมาอยู่ชุมชนแล้วจะต้องมาดูแลกันตรงนี้แหละเพื่อที่จะฟื้นฟูให้เขากลับมาสภาพอย่างน้อยไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยัง
1: สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
0: ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่อย่างในชุมชนของพี่เต่าเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งแต่น้องอ่ะคือก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยนะว่าเขามีใจสู้แค่ไหนน้องคนนี้ใจสู้มากตีบเต้นระตีบแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลเองเราไปเรียกเขาตอนเช้าเนี่ยเขาไม่รู้สึกแต่เขาไม่ตื่นเราก็คิดว่าเขายังนอนไม่ตื่นเราก็ไม่ได้สนใจเราก็กลับบ้านไปพอมารู้อีกทีนึงอ่ะไปโรงพยาบาลแล้วเส้นเลือดตีบกลับมาตอนนี้เขาเดินได
1: ้อันนี้
0: เขาสามารถประกอบอาชีพได
2: ้แขนข
0: ้
2: างน
0: ี้แต่แขนยังใช้งานไม่ปกติแต่เริ่มขับขี่จักรยานเนาะเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะไอการขี่จักรยานนี่มันข้ามสเต็ปเกินไปเพราะว่าตัวเองยังไม่ไอ้นี่ถ้าเกิด
1: เขาเรียกว่าใจสู้เนาะแต่ว่าร่างกายยัง
0: ไม่ได้
1: ตามไม่ทันจิตใจ
0: แต่ถ้าขับซาเล้งอะไรเงี้ยเราไม่ว่าหรอกเพราะว่าโอกาสที่มันจะล้มจะอะไรมันยากใช่ไหมแต่ขี่จักรยานนี่ไม่ได้เลยแล้วก็บอกเขาว่าขอเถอะอย่าเพิ่งขี่เลยรู้ว่าใจสู้นะรู
3: ้
0: แต่ค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนี่ยอย่างเคสได้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าแล้วเขาเหมือนจะเข็ดขยาดเลยนะในเรื่องของอาหารน่ะเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาโดยที่เราไม่ต้องไปกำกับอะไรเขาเลย
1: แต่ก่อนที่เขาจะเป็นเนี่ยเคยเข้าไปให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพอาหารการกินอยู่เนาะ
0: ก็เคยแต่ว่าเขาเป็นคนอ้วนไงแล้วเหมือนแบบเขากินน่ะส้ม
1: แล้วดูว่าถ้ากินอร่อยใช่ไหมคะ
0: แล้วไม่อิ่มอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังแง่กิน
1: ของหวาน
0: เครื่องดื่มชูกำลังวันละสองขวดสามขวด
1: เป็นผู้ชายใช่ไหม
0: ผู้ชายสูบบุหรี่
2: นอนดึก
1: เขามีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพ
0: เสี่ยงมากเลยพฤติกรรมเสี่ยงมากๆแต่เราก็เคยคุยกับเขาแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเขาฟังนะแต่เขาไม่เชื่อหรอก
1: แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องพูดต่อไป
0: พูดต่อไปเขาจะเชื่อตอนนี้เขาก็เหมือนโบราณเขาบอกอะไรนะฟ้าไม่สะเทือนถึงหลังยังไม่รู้สึ
1: ก
0: อันนี้ก็เหมือนว่านั่นแหละประมาณนั้น
2: เห็
0: น
2: ลูกเขาก็จะเริ่มเตือนน้องๆแล้วเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละ
1: เป็นตัวอย่าง
0: แค่ตัวอย่าง
2: ก็จะเริ่มเตือนน้อง
1: ก็ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแล้วเป็นกระบอกเสียงแทนเนาะเป็นตัวอย่างที่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้นะครับถ้าว่าไม่มีตัวอย่างเลยก็อาจจะบางคนก็ฟังเหมือนกันนะแต่ว่าแพ้ใจหรือเปล่าติดกินดีกินอร่อยอะไร
0: ดื่นยังตื่นมากินอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำให้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงมากเลยทีเดียวแหละเหมือนอย่างตัวพี่เต่าเองเนี่ยก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู
3: ้
0: แต่บางทีมันก็อดไม่ได้ไงมันก็เอามั่งกัน
1: ดีช่วยรู้หมดจะอดไม่ได้ใช่ไหมติดกินดีกินอร่อยนะติดความกินแซ่บอยู
0: ่ยังติดกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะหุ่นช่างมันก่อนนะ
1: ก็ต้องรณรงค์กันต่อไปพูดไปจนกว่าเขาจะเชื่อเนาะอย่างน้อยๆยังไม่ได้แบบถึงขนาดจะต้องมาตรฐานของสาธารณสุขแต่ก็ให้ลดปริมาณลงหน่อยหวานมันเค็ม
0: ตัวนี้หน้าที่ของอสมที่จะต้องรณรงค์ในทุกครั้งที่ลงเยี่ยมบ้านใช่ไหม
2: เราในใจเราเดือนตรงเราแนะนำไปกี่ครัวเรือนไม่ลดหวานลดมัน
0: เราจะต้องรายงานเหมือนกันนะเราก็ต้องรายงานว่าเราแนะนำไปกี่ครัวเรือนรายงานให้หมอทราบ
1: ก็จะมีแบบ
0: มีค่ะเข้าไปในสมาร์ทอสม
2: ที่เยี่ยมผู้สูงอายุไปกี่รายมามีใครมีปัญหาอะไรหรือไม่
1: พอเราทำเข้าไปแล้วเนี่ยนะไอ้รพสตแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขอื่นเนี่ยเข้ามากำกับอย่างไรบ้างคะ
0: ในการกำกับเนี่ยเขาก็จะติดตามในสมาร์ทอสมเราว่าเราได้ทำอะไรบ้างที่เรารายงานไปแต่บางคนเนี่ยก็บางทีทำแหละอสมน่ะก็ทำแหละแต่บางทียังไม่ได้รายงานหมอเขาก็ตามไงเพราะเขาเข้าไปดูในระบบแล้วอ่ะ
1: บางคนถนัดทำมากกว่าถนัดพูด
0: นี่แหละนี่แหละปัญหาของอสมเก่าๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องของไอที
1: เทคโนโลยี
0: ใหม่ๆ
3: อาจจะไม่ทัน
0: มันก็จะไม่ทันหรือบางทีเขาจะให้ลูกหลานช่วยเนี่ยแต่ลูกหลานยังไม่ว่างแกก็ไปสำรวจมาแล้วแหละก็จดมาก็อะไรมาคนเขียนหนังสือได้ก็เขียนเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: มัน
0: ต้องลงในสมาร์ทอสมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แต่อสมบางคนก็ปรับตัวยาก
2: แก
0: เออแล้วก็เป็นมนงมานานแล้วอ่ะก็ทำไปตามสภาพแต่ว่าทำเองไม่ได้ก็เดี๋ยวบางทีอสม
1: ลูกหลาน
0: อสมอยู่ข้างเคียงแหละช่วยกัน
1: ช่วยกัน
3: ดำเนินการแล้วเราก็ส่งเข้าไปในรายงานทั้งหน่วยงานเขาก็เข้าไปดูแล้วเขาก็นำมาปรับใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: แล้วตรงนี้พบผู้ป่วย
0: อะไรบ้างเขาก็จะปรับทันการเลยทันกับเหตุการณ์เลย
2: ปรับนี่จะเป็นพชอ.นู่นน
0: ะตอนนี้กำลังจะพูดเมื่อกี้เนี่ยนอกจากสมาร์ทอสม.แล้วเนี่ยยังมีแบบของแบบสำรวจของพชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอซึ่งเราทำรวมกันหมดทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนราชการแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยเขาก็ทำสาธารณสุขเป็นเลขาเขาจะมีรายงานกันเราลงเยี่ยมบ้านก
3: ็
0: ถ่ายรูปมาลงว่าคนนี้ในกอมีปัญหาเรื่องอะไรอายุเท่าไรรายละเอียดมีหม
1: ด
0: เป
1: ๊
0: ะเข้าไปในนั้นเลยเข้าไปในลิงก์เลยเสร็จเรียบร้อยเคสนี้มีปัญหาเจอบ้านหลังคารั่วส่งต่อใครก็ถ้ามาในพื้นที่จะส่งต่อสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ย
1: ช่วยกันช่วยกัน
0: ทำแบบนี้หมอก็จะรู้ว่าเราบ้านในคอเดือดร้อนเรื่องนี้เขาส่งต่อไปแล้วสาธารณสุขไม่เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเรื่องของสาธารณสุขเป็น
1: เรื่องของสุขภาพไปเจอคนป่วย
0: สาธารณสุขเขาก็รับเลย
1: เข้ามาดูแล
0: เขาก็จะเข้าไปดูแลต่อเลยมันก็เหมือนจะครอบคลุมเนาะค่อนข้างครอบคลุมนอกจากบทบาทภารกิจของอสม.เองแล้วเนี่ยยังไปทำบทบาทภารกิจของพัฒนาสังคมด้วย
1: เขาเรียกว่ามาพร้อมกับจิตอาสาจริงๆเลยทำได้หลายด้านเลยทีเดียวได้รับการสนับสนุนหรือว่ามีเพิ่มเติมในส่วนงานไหนบ้างคะแล้วก็การสนับสนุนเพียงพอหรือเปล่าร
0: ับการสนับสนุนในด้านไหนล่ะ
1: ทั้ง
0: ความประมาณ
1: ทั้งงบประมาณทั้งความรู้ทั้ง
0: ถ้าเรื่องของการให้ความรู
1: ้
0: ก็ทางสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ความรู้เราเป็นเดือนนิดแหละบางทีเดือนละ2ครั้งก็ยังมีแต่ส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยเราจะไม่ได้รับงบประมาณอะไรเองโดยผ่านกลุ่มอสม.มันก็จะต้องไปผ่านสาธารณสุข
1: ก็เหมือนปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็บูรณาการในทุกภาคส่วน
0: ซึ่งมันจะต้องคอยรับเรื่องเดือดร้อนเรื่องบ้านเขาก็จะโยนมาให้
1: ก็จะเหมือนมองเห็น
0: บางทีเราเป็นอสม.เองเนี่ยเราลงสำรวจเรื่องอสม.แต่เราเจอเรื่องบ้านต้องส่งหาตัวเองไง
1: เพราะมันก็เป็นเรื่องของเราเหมือนก
0: ันใช่เนี่ยแหละอย่างสมทวินเนี่ยเขาก็อยู่สภาด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่เขาออกสำรวจก็จะใช้ชื่อของอสม.แต่ว่าถ้าเจอเรื่องอย่างเนี้ยก็ส่งกลับมาสภาก็ส่งต่อกลับมาหน่วยงานตัวเองอีกเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นหลายคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าวันนี้เจอคุณกมลวรรณรุจิอาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มาในฐานะของคณะธรรมาธิบาล
0: สมทวินเขาก็เป็นคณะนี่
1: ธรรมาธิบาลจังหวัด
0: ของแท้คือเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแต่พี่เต๋าเองเป็นที่ปรึกษาอีกทีแต่เนี่ยโดยแท้แต่คือเขา
1: อยู่ด้านไหนคะของคุณสมทวินของพี่เต๋าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
0: แต่อันนี้เขาจะเป็นภาคประชาสังคม
1: ภาคประชาสังคม
0: ที่เข้ามาร่วมมีบทบาทในการพิจารณาโครงการต่างๆ
1: หลายบทบาทนะจนงงหมดแล้วบางทีคนเดียวเนี่ยทำหลายอย่างมาดูเรื่องของอสม.เราบ้างหลังจากที่ลงพื้นที่นะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างมีความท้าทายอะไรบ้างที่อยากจะดำเนินการให้มันสำเร็จ
0: สมทวินว่ามาปัญหาอุปสรรคและความท้าทายคุณมีไหม
2: ก็มีบางคนที่ว่าคือดื้
1: อ
2: ไม่เราไปคัดกรองไม่คัดไม่เอาไม่คัดอะไรเงี้ยมี
0: เจาะเลือดไม่เอาไม่เจาะ
2: ไม่เจาะไม่เป็นจะไม่เป็นจะไม่เป็นลงเลยทั้งนั้น
0: ดื้อใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฉันรักษาอยู่โรงพยาบาลแล้วมันต้องไปเจาะฉันเหมือนความเชื่อมั่น
1: ความมั่นใจเป็นสิ่งดีแล้วแต่ว่ามันบางทีมีเยอะเกินไปก
0: ็ไม่เขาอะไม่เชื่อมั่นตัวเราว่าเราเป็นแค่อสม.ไงมันก็มีบางคนก็มองอย่างนี้แต่ไอ้บางคนก็กลัว
2: เข็ม มีคนนึงกลัวจนตายไปแล้วตอนนี้ความดันสูงมากเคยไปวัดเคยวัดแล้วเจาะได้ครั้งนึงนะความดันสูงมากน้ำตาลก็สูงแล้วนัดเจาะอีกก็ไม่เนี่ยรอบล่าสุดเลยมีจะมาเจาะแล้วเนี่ยไม่
1: รีบแต่เสร็จเลยแต่เขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
2: ไม่ไป
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ตอนนี้ไปแล้วค่ะไปจากโรคนี้
1: แล้วอสมอจะไปตรวจเบื้องต้นก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาลด้วย
2: ไม่กลัวเข็มไม่รับอะไรเลยอ
1: ะไรที่อย่ามายุ่ง
2: ใช่ไหมมีครั้งนึงคือไปได้ครั้งเดียวที่ไปวัดความดันเขาได้คือแบบไปจู่โจมเลยเหมือนกับมองหน้าแบบปฏิเสธเลย
1: จับหูนิดนึง
2: มองหน้าแล้วปฏิเสธไม่ได้นะพอหลังไปวันนี้จะมาเจาะเลือดแล้วมาเจาะไม่จะถามมาเจาะไม่จะใหม่ทันทีเลยไม่
1: แล้วในชุมชนมีแบบนี้เยอะไหมคะ
2: มีแต่ละอสมจะมีอยู่ประมาณ
1: หลายคนจะเจอสัก2คน
2: 2คนอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เต่าเจอไหมคะแบบนี้
0: เจอ
1: ก
0: ันตรวจมาแล้วเอาผลมาว่ามันน้ำตาลอะเท่าไหร่โอ้จำไม่ได้ต้องเจาะใหม่มันก็ใช้แบบบางทีพี่เต่าเนี่ยเป็นคนที่พูดเหมือนดุอ่ะเขาก็จะเกรงใจหรือเกลียดหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ายอมก็ต้องจอกกัน
1: เดี๋ยวแบบว่าไม่สามารถปฏิเสธได้น
0: ะปฏิเสธไม่ได
1: ้แต่ถ้าคนคนเดียวกันถ้าพี่สมทวินพูดเนี่ยอาจจะแบบไม่คือไม่เลย
0: นิ่มไง
1: เ
0: ขานิ่ม
1: เออใจดีไง
0: แต่ถ้าเขาเหมือนว่าจ้องหน้าเนี่ยบางทีก็เอาได้อยู
1: ่ได้แต่แบบเป็นเคสไปด้วย
0: เคส
1: เจาะเลือดไม่เจาะแล้วสมมติว่าเราให้คำแนะนำหรือเขาไม่รู้ไม่ฟัง
2: ก็บอกนะเหมือนรอบที่แล้วว่าความดันก็สูงน้ำตาลก็สูงมากมันอันตรายนะเห็นไหมคนนั้นคนนี้ก็เป็นในการจะบอก
1: ตัวอย่าง
2: ก็ไม่ได้อยากให้ใครเป็นนะ
0: เราก็ไม่ได้อยากให้ใครเป็นแต่บางทีไอ้คำพูดเนี่ยแต่ละคนอสมอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกบางทีอย่างถ้าเป็นพี่เต๋าไม่โอ้โลมปฏิโลมหรอกนะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราอะทำเพื่อคุณแล้วอะแล้วเราเป็นจิตอาสาเราทำเพื่อคุณแล้วคุณยังจะมาต่อต้านอะไรเราเองพี่บอกงั้นก็เดี๋ยวก็ตายก็ตายไปนะก็พูดอย่างนี้แหละแต่หมอเขาก็บ่นพี่ประจำเลยพี่เต๋าพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องไม่รู้ละก็พูดไปแล้ว
1: ในวิธีการพูดเนี่ยใช้วิธีไหนในการพูดแล้วก็ในแต่ละวิธีได้ผลมากน้อยยังไง
0: ค่าของสมทวินเนี่ยให้เขาเล่าว่าเขาพูดยังไง
2: แล้วแต่บางคนก็ง่ายบางคนมีน้องอยู่คนหนึ่งกลัวเข็มมากพอเห็นเรามาสำรวจปุ๊บเนี่ยเขาจะว่าวันไหนที่จะเจาะผมจะไม่อยู่บ้านก็แล้วเรื่องอะไรพี่จะบอกหนูล่ะมาถึงก็มาอันร้องกลัวจริงนะร้องไห้เลยนะแค่จอกไม้เล็บเนี่ยเดินไปนิ่มๆก็ร้องไห้แล้วทีหลังหนูไม่ยังไม่คุยกับพี่แล้วอะไรเงี้ย
0: แต่ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไร
1: ก
0: ็
1: ไม่ได้เจ็บทำไม
2: ก็เหมือนกันเหลือก็คนเดียวน
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราจะมีวิธีในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาได้ไหมหรือยังไงหรือขึ้นอยู่ที่ใจเขา
0: แต่ถ้าเป็นพี่เต๋าเคยเจอเคสนึงเขาก็พูดดีๆแหละไม่เจาะได้ไหมอ่ะไม่อยากเจาะกลัวเข็มงั้นก็ไม่ต้องมองกลัวก็ไม่ต้องมองเข็มเอานิ้วมาเอามือมาแล้วหันหน้าไปนู่นแล้วเราก็ไม่เจาะเราก็ยังไม่เจาะเราก็ทำหนุนทำนี่ไปเจ็บไหมเจาะแล้วเหรอ
1: ยัง
0: ก็หลอกล่อไปอะไรไปคุยไปเพลินๆพอเจาะปั๊บเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่รู้สึกสะดุ้งไม่อะไรก็บีบเลือดเขาออกมาอ้าวเจาะตอนไหนอ่ะเขาก็หันมาถามว่าอ้าวเจาะตอนไหนอ่ะก่อนเนี่ยเจาะไปแล้วแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บที่หลังอยากเจาะอีกไหมถ้าอยากก็ไม่อยากแต่ถ้าเป็นจำเป็นก็ต้องเจาะเขาก็จะ
1: ก็มีวิธีการแบบนั้นในฐานะที่เป็นอสมมีสิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจจากการที่เราไปทำงานให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกภูมิใจยังไงบ้างคะ
0: มี
1: ไหมคะประทับใจภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะ
2: ภูมิใจที่ได้ทำมาภูมิใจ
1: มันความรู้สึกข้างในเรา
2: ก็เวลาไปทำก็รู้สึกดีนะว่าเจอลูกบ้านน้องเจอเขาก็เหมือนพูดคุยกันธรรมดารู้สึกดีอ่ะ
1: เพราะเรานำสิ่งดีๆไปให้เขาเพื่อสุขภาพของเขาเอง
2: จะมาเหมือนกับตอนเวลาหมอสั่งงานแล้วเราทำไม่ได้
0: จะหงุดหงิดแต่ว่าโดยในส่วนที่เราลงพื้นที่ไปอ่ะแล้วเจอคนไข้เราอ่ะเจอคนในชุมชนเราอ่ะเราพูดคุยกับเขาแล้วเขาฟังไม่รู้เขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เขาฟังเรารู้สึกได้นะว่านี่คือการทำบุญอย่างหนึ่งเราได้ทำบุญแล้วมันเป็นความ
1: ภูมิใจ
0: อิ่มในหัวใจว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดก็ได้เราทำบุญกับคนเนี่ยถือว่าเราทำบุญแล้วอันนี้มันรู้สึกสบายๆดีใจมันก็เราได้ทำความดีอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะประมาณนั้น
1: รู้สึกภูมิใจเน
0: า
1: ะ
0: ถามว่าภูมิใจไหมเวลาเราทำงานเนี่ยเราภาคภูมิใจแหละเรามีความสุขแหละเราได้ทำความดีอ่ะคือการที่เราไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็เป็นการทำความดีอยู่แล้วถูกไหม
2: หงุดหงิดแหละตอนเขาสั่งแล้วถ้าเราทำไม่ได้ดังใจเราจะหงุดหงิดแต่พอเราทำเสร็จแล้วสบายใจ
0: ได้ช่วยเหลือคน
1: เราอยู่ในชุมชนอยากให
0: ้ค
1: คนในชุมชนเรามีสุขภาพที่ดีหลักการเนี่ย
3: เป็นคนที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชน
1: เขาเรียกว่าหลักการดี
0: เราเป็นอสมเรายังท่องไม่ได้เลยนะ
3: แล้วก็เป็นตัวอย่างในการทำตัวดีๆแล้วก็นำสิ่งดีๆไปกระจายเพื่อให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีในชุมชนนะพอสุขภาพดีเศรษฐกิจก็ดีชุมชนก็ดีนะคะนี่ก็เป็นบทบาทภารกิจหลักๆของทางอาสาสมัครในส่วนบทบาทที่ทำนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็ดีใจนะคะที่มีอาสาสมัครเยอะๆในการร่วมช่วยกันนะคะซึ่งเป็นบทบาทสำคัญมากอย่างที่เราเคยเห็นเนาะเหมือนตอนโควิดเนี่ยโอ้อสมเนี่ยมีส่วนช่วยมากเลยค่ะแล้วเราประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยนะที่แบบเป็นแบบแผนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่างชาติยังทำไม่ได้เท่าเรา
0: เล
3: ยค่ะแล้วมีความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วอยากจะคุยอีกนานๆนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกมลวรรณรุจิอาจคุณสมทวินชุกเกื้อด้วยนะคะที่มาพูดคุยในรายการ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: สำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
5: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
4: สวทระยอง 91.75 MHz
5: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
6: สวทตราด 92.75 MHz
5: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
7: เรื่องดีๆมีทุกวัน
8: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
8: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกต พร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท Infineon Technology Manufacturing ประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอขนอมอำเภอนาบอนอำเภอร่อมพิปูนอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอราษฎาอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกะบังอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอปูนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอขับพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพญาอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่เรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างของจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้

ู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและ

จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่

ช2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐ

การผลิต 2,568/2,569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับ

200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วน

ที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

คม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมมาทันหากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้อง
และช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนาย

่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งเส้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันณ์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสักทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เคยนั่งคำสอนค่ะสาท่องานสกุลอายุอานามกาเด็กแต่สิบหนึ่งหกปีทำงานนั่งสมเด็จนั่งพระแม่หลวงมันดนตั้งแต่ปีพศ2520ค่ะเป็นคนนั่งใหม่มาหายเอามาหายท่อทรงคนอาจจะมีคนไปขายขายใดเป็นทรงเงินมาหายค่ะปีนั้นคนมากอุปถัมภ์ไปหลายค่ะมันมีแม่ทอมันจะเก่งในโลกป่าค่ะเดี๋ยวนี้นั่นบอกจะไปทั้งไรก็ง่ายจะเก่งมันเงินเลยเนาะที่มันอยู่ป่าไปทั้งไรมาใส่เป็นง่ายเดี๋ยวคนส่งเสริมนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสักทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปะชื่อว่าคือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแต่ว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคารตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันนี่เราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยนี่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อๆไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: เล่าเรื่องผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ของชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ปลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนุดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุบและบ้านท่านาเหลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนในพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าเดชาและนางสิงแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์
1: โอ้ก็ลำบากน้ำเด้ออุดน้ำกินน้ำจางงวยบ่มีน้ำใช้เด้อทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพิ่นก็เลยโตไปให้ใกล้บ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใช้ของเพิ่นเข้าเฮือนปั่นเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพิ่นมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้าลูกหัวเพิ่นสร้างให
2: ้งานของเขาบ่อึด
1: บ่ยาก
2: เนาะ
1: บ่อึดเนาะ
2: ปีนี
1: ้ให้งาตะกร้ากับอุดมสมบูรณ์พอได้กินเพิ่นก็มาสอนให้คนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเฮ็ดฮู้กับไปขายผู้พานเพิ่นเสด็จมาน่ะ
3: ใครจะเพิ่งเฮ็ดเกลือนมาแล้วก็น้ำบ่อึดบ่ยาก
1: พอได
3: ้ต่อลงไปให้ก็ได้ใส่น้ำให้น้ำนาก็บ่อึดข
1: ้
3: าวก็พอได้อยู่ได้กิน
1: การเกษตรก็ดีเนาะ
3: เกษตรก็ดีอยู่ยามน้ำเพิ่งกับปลูกบักแตมปลูกข้าวโพดขายล่ะยามแล้งก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาออกให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นพวกเก้าพวกหัวเนาะไหนก็ได้แม่เรา
3: เพิ่นบ่อันมานะกิน
1: ขอกินแม่จะยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมงดีๆพุ่นแล้วคือเก้าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทำความดีไปจังซี่ล่ะทำสิทำได้น่ะ
0: ครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุภนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่องสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีระพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศิลป์ผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผาแพรว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเผื่อผาแพรว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับกรณีพระสหายอยู่ที่บ้านโพดนะครับรัดรัดยอจอก็คือเสริมแต่งแต่งสีคำว่าใจเป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮ็ดตะหน้าครับเฮ็ดตะหน้าละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าแพร่ว่าดังทั่วประเทศไทยดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศิลป์หรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงอยู่ไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: ทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 ค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์และดิฉันรุจินีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
2: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
3: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์ทีมข่าวสวทชลบุรีกำลังทำหน้าที่ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้จะออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกันทั้ง5สวทนะครับได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมและสำหรับสวทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนหลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำสะสมและภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้การระบายน้ำลงทะเลนั้นทำได้อย่างล่าช้าปัจจุบันจังหวัดระยองนั้นประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินจากอุทกภัยครอบคลุม4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองแกลงเขาชะเมาและบ้านค่ายโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและจิตอาสารวมกว่า 1,000 นายพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง55แห่งเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแกลงทั้งผู้ป่วย ICU และผู้ป่วยอีกกว่า100รายไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งของจังหวัดระยองนั้นมีปริมาณน้ำรวมประมาณ632ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ107ของความจุทั้งหมดโดยหน่วยงานทางชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองละโอกที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะนายสุชาติยังสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมกำลังและทรัพยากรสนับสนุนจังหวัดพร้อมนำรถผลิตน้ำดื่มจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าช่วยเหลือประชาชนในขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาเพื่อมอบถุงยางชีพและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับโครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวโดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 ปีสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นพื้นที่อำเภอเมืองระยองยังมีน้ำรอการระบายมากแต่คาดว่าจะเริ่มขี้คายภายใน 1-2 วันส่วนอำเภอแกลงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมและระดับน้ำทะเลเอื้อต่อการระบายน้ำทุกหน่วยงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวแรกต่อมาก็จะเป็นเรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4เขตบางกะปิของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านระดมพลกำลังทรัพยากรเครื่องจักรและยานพาหนะหากจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องขอขยายวงเงินทดลองราชการให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องจะต้องมีคุณภาพที่ดีปริมาณเพียงพอการแจ้งเตือนหรือเซลบอร์ดแคสต์ข้อความแจ้งเตือนต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายและสื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดนั้นมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยการเยียวยานั้นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประสานงานให้กับผู้ว่าราชการสำรวจความเสียหายและเยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569จะมีระบบป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกในการใช้จ่ายเงินเยียวยา ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกยังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประสานให้ประชาชนรับทราบข่าวที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาส่งต่อให้กับผู้ป่วยและประเมินสุขภาพจิตส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิงส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergencyให้กับแพทย์ที่มีข้อมูลการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือ NT ดูแลในเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กทม.และเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในให้ช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สถาบันการเงินยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติธนาคารออมสินออก4มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนานเป็นเวลา3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักนี้ธนาคารจะยกให้ทั้งหมดธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME ช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยและลดค่างวดชำระหนี้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าบสย.และลูกหนี้ที่บสย.จ่ายเคลมพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวดเป็นเวลา6เดือนและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bankออกมาตรการด่วนช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัยเพื่อบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติในเร็ววันสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่แล้วเจอกันต่อในช่วงหน้าครับผม

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ครับมากันต่อกับรายการคุยสบายได้ประเด็นนะครับผมโดยข่าวต่อไปที่เราจะนำมาพูดถึงนั่นก็คือข่าวครม.อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ในปีการผลิต2568-2569จำนวน1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิอีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองการจ่ายดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินการมาตรการครั้งนี้มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตของข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นความชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม พ.ศ. 2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนพ.ศ. 2569เพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นถึงมือพี่น้องชาวนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไปก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมกับแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่รุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นจำนวน 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ไร่กระบังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัยเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนล่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิติกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนครัวกลางพ.อ.ช.จัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดมากับข่าวต่อไปนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและติดตามสถานการณ์ทุกวันพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูโดยมีข้อสั่งการสำคัญได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะราชบุรีและสมุทรสงครามและการติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสูบขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นเยียวยาอย่างเร็วที่สุดด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนและต้นทางน้ำโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงริกแมปของ GISTDA เพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนอพยพศูนย์ประชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2569ภาคกลางจะยังมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กองเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และปรับแผนการรับมืออย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและป่าเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์พักพิงตำบลทับมาจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่โดยคาดการว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองนั้นจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกลงจะประมาณ3วันสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการต่อไปจะเป็นผู้ว่าชลบุรีนำทัพลงพื้นที่เร่งด่วนลุยน้ำท่วมนิคมอมตะนั่นเองเมื่อวันที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 15:30 นาทีนายนฤทธิ์ นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำคณะผู้บริหารและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยมีพลตำรวจตีพงษ์พัฒน์วงมณีเทศผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ร้อยตำรวจเอกศิริพัฒน์ภาวสุทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3นางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเฟส 9-10 อำเภอพานทองจากการสำรวจพบว่าภายในพื้นที่นิคมอมตะเฟส 9-10 นั้นยังคงมีน้ำปริมาณท่วมขังสูงประมาณ 50-100 ซมทางนิคมได้ร้องขอความช่วยเหลือจากจังหวัดทั้งในเรื่องเครื่องสูบน้ำกำลังพลขนย้ายสิ่งของและกระสอบทรายรวมถึงอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานท่านจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้โครงการชลประทานชลบุรีนำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทับระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลงสู่คลองพานทองอย่างเร่งด่วนโดยแผนการผันน้ำนั้นดำเนินผ่าน2ช่องทางหลักนั่นก็คือผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายออกสู่ทะเลและผันน้ำไปเก็บกักที่ยังอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้และลดผลกระทบในพื้นที่นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เดินทางไปตรวจและติดตามศักยภาพโครงการสูบผันน้ำเชื่อมโยงคลองชลประทานพานทองถึงอ่างเก็บน้ำบางพระพร้อมตรวจสอบประตูผันน้ำคลองพานทองอีก2จุดซึ่งยืนยันแล้วว่าระบบและเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะยังมีน้ำท่วมขังระดับ 50-100 ซมเครื่องสูบน้ำจากนิคมและโครงการชลประทานชลบุรีกำลังเร่งระบายน้ำลงคลองพานทองอย่างเต็มกำลัง พร้อมได้รับการสนับสนุนอาหารและกำลังพลเข้าดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องจากมณฑลทหารบกที่14ส่วนภาพรวมอำเภอพานทองและพนัสนิคมนั้นปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในอีก 2-3 วันคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้ทางจังหวัดได้เตรียมมาตรการเยียวยาและแผนฟื้นฟูหลังน้ำล้นไว้รองรับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วสำหรับวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นกับสวทชลบุรีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชน มีปริมาณน้ำ97%ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำ105%ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานเบอร์แตปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปแล้วครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวนคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: พอปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็เลยมีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวทั้งหลิกบางทีนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่เอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเบรคพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งบอกว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทน แทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องติดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์อิสระได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณ 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลหนีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยแชทพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ

0: ที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนรัศ

0: 30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสาชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรสิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวงกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัล นะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญ นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ที่สปอร์ต7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามไทยรัฐสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Play ในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์นี่เขามือสูงด้วยนะฮะนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่นะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากแก้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการเหรียญชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับนะเราก็เข้าสู่รอบชิง หรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ถ้าแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นจากอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะก็สู่รอบรองแพ้จัดอันดับ 5-8 นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงธรนะกัปตันทีมทุพประดิษฐ์ภาพพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้ง2ฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้02เซตสุดท้ายเราก็หลังจนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะฮะเฟืองทิฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33ปีเรา16ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตรารีแก้วโอรานวสุนะครับน้องใบปอทิตรารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที21.68วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะฮะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีก็อีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจะเป็นวินาทียาวๆนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ300 389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนะนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ ก็บูมกับสลิดก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านโคแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ36และ06ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขันในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสมึกนะครับพลเอกเดชชัยหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองชาเลอร์เจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะเที่ยวที่2จีนชนะตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายิยะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการขันลู่เนี่ยใน UCI ranking เขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคาอิยะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินเนี่ยสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานีนะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้ให้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราทางด้านของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปินนะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลัง0ต่อ1เที่ยวเที่ยวที่2ครับอาวังเนี่ยสปินได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทําให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิสุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คิรินชัยครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AIS Play ต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับนะส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามก่อกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นะนำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตรโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับ ไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูกจัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยรักบี้7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0จุดนะครับก็ทำไมการันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดหนึ่งนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ไอ้ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจัดอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7โมงเช้าชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยแต่ก็4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตกร้อมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหานี่ทีมงานจักรยานด้วยนะฮะเป็นกรรมการจักรยานในการแข่งจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำท่วมบ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับและข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะครับจิตอาสาในการช่วยดึงของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสุรวิชัยนะครับส่งข่าวของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปราภัทรนะคุณสุนทรีธบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะคุณแตงโมนะชลบุรีเริ่มชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญิงนะจากสิงคโปร์นะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำใน13สโตรก13อันเดอร์พานะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาโปรซิม ทางด้านของณัฐกฤษฎาวงศ์ทวีลาภนะก็4โอภาสนะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรั้งที่7ตามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนเนี่ยนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชินไชเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหยินนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPG นะหยินรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีสุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14 15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่ามีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งกีฬานะนะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติแข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแต่60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญ นะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 5 3นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดาในสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีฑาคว้าได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการ ทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นละ LA 2028นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วจะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกฤษฎากลับมาแล้วนะฮะก็ใจกับคุณฟังได้ทราบกันนะครับอ้อเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่ยังจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ชายได้เหรียญเงินเนี่ยนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนี่เองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะฮะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดียวไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีและก็ตาเรสครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไม้คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขันโมโต3เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อย Edemitsu Moto C Asia Cup นะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม EastNJT Racing Team นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็มาคิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Red to the Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับ World Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งนึงนะส่วนน้องไมคิวกฤษศักดิ์สิงหพงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจจันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปล่อแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งนึงนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ธิราชบรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25-28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai IDระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพมมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุส อัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของส

0: อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรานวสุทำคะแนนได้9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 และ21-18 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25 และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิริสำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสัสิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12 ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญ

0: บุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-19 ปริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของดินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งโอ้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้ได้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะเงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีสูญเปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครเขาทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นนะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังใส่ไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแร่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัจกับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากลิ้นเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขณะนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นเขาผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้แต่เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

ันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรสสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปริแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ในโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อน
1: ูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งปรองน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2569แฟนคลับคงติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเจอน้ำท่วมหนักเลยนะเที่ยวนี้หนักเลยต้องปิดโรงพยาบาลนะปิดโรงพยาบาลย้ายไปผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายทหารนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเรายังอยู่นะโรงพยาบาลปิดแต่ว่ารายการสุขภาพดีวิถีไทยยังอยู่นะฮะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลกันและกันด้วยนะภาวะน้ำท่วมปีนี้นะมันมาเร็วมาแรงมาเยอะจริงๆนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้อาจารย์สองหรือว่าดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มาเป็นวิทยากรนะไม่รู้ว่าโรยน้ำมาหรือเปล่าอยู่ที่บ้านมันเห็นบอกว่าท่วมนะโรงพยาบาลท่วมทั้งที่บ้านด้วยเนาะไปคุยกับทางดร.สองเลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ที่บ้านท่วมไหมครับ
4: ที่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะก็ถึงบ้านมาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อ่ะค่ะทีนี้มันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือคือจะอยู่บ้านมันจะออกมายากก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น
3: หนักเลยนะปีนี้หนักเลยใช่ไหมครับ
4: โอ้ปีนี้หนักค่ะจนทำให้คิดว่ามันอาจจะวินหนักกว่านี้ก็ได้นะค
3: ือ
4: แล้วการประเมินการของเรามันต่ำเกินไปอ่ะคือเราคิดว่ามันคงจะเกิดแหละแน่ๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมในจุดที่มันสูงอะค่ะที่เราก็คิดว่าป้องกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นตึกเจ้าพระยาอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือที่ผ่านมาเราก็พยายามป้องกันแล้วก็เอาอยู่พอสมควรแต่ว่าปีนี้มากกว่าน้ำมันมากกว่าปีผ่านๆมาใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปรับผู้ป่วยคือการท่วมเนี่ยมันท่วมจากอำเภอกบินคืออำเภออื่นเนี่ยมาก่อนเราก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นมาไว้ที่โรงพยาบาลเราเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยการเดินทางของบุคลากรของผู้ป่วยก็ทำได้ยากก็แล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันท่วมหนักขึ้นเนี่ยการซัพพลายยาหรืออะไรเงี้ยต่างๆก็จะทำได้ยากเราก็รับคนไข้มากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ท่วมเอง
3: ท่วมด้วย
4: แล้วก็เร็วมาก
3: คือเรา
4: พยายามจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งรับอยู่เนี่ยประมาณ 3-4 วันที่น้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายจากมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ได้ทหารมาอีกอ่ะมาช่วยกันตอนแรกมันเหมือนเอาอยู่แต่ว่าพอระยะหลังที่ มันน้ำมันมาแรงเนี่ยค่ะมันก็ดันกระสอบทรายอาจารย์มกรเนี่ยน่าจะเล่าได้ดีเพราะว่าเป็นผู้ บัญชาการเหตุการณ์นะคะใจก็คือแกก็โพสต์ตอนกลางคืนว่าจะไหวไหมเน
3: า
4: ะ
3: ลุ้น
4: ไปให้ความเห็นว่าเราต้องผ่านได้สิเพราะว่าเราไม่เคยคือน้ำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาอยู
3: ่
4: ครั้งหนึ่งเราก็สุดท้ายเราก็
3: ออก
4: แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เข้ามาทางกำแพงทางอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ตอนนี้เราก็เอาผู้ป่วยคนสุดท้ายออกแล้วนะคะวันนี้เราก็ย้ายไปตั้งคือเจ้าหน้าที่ยังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายคือเราก็เลือกอะนะคะสถานที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยไม่ใช่ตามไปท่ว
3: ม
4: นะคะแล้วก
3: ็
4: ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็มีการเซตอัพที่ตรงนั้นอาจารย์มกรก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามนะคะก็แต่จะโคจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็มีผู้ป่วยที่ยังไปรักษาที่นั่นส่วนพวกเราที่อาจจะบ้านถูกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ทางนี้เพื่อดูแลอย่างสก็จะเดินทุกวันน่ะในส่วนที
3: ่
4: สรับผิดชอบไปดูใช่ว่ามันเสียหายมากมายอย่างวันนี้ก็ปีนไปดูตึกเจ้าพระยาก็เห็นเอ๊ะมันมีน้ำคือเจ้าตึกเจ้าพระยานี่คือด้านพื้นนะคะคือถึงคอคือลงไปไม่ได้อะจกลงไปไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็น้องผู้ชายก็บอกเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเราก็ไปเห็นประตูมันแง้มน้องก็ดูเอาน้ำเข้าแล้วนะคะก็เลยโทรบอกพี่ต้อมว่าเอ๊ะเอาไงดีพี่ต้อมบอกเอ๊ะคือไปเอาเครื่องสูบมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซีลใหม
3: ่
4: ทีนี้จกก็เลยปีนพอน้ำมันเริ่มลดอ่ะแล้วก็พอปีนได้เราก็ปีนเข้าไปในตึกเมื่อสักครู่ค่ะก็ไปกับน้องมุกก็ไปกันสองคนแล้วก็มีน้องผู้ชายไปด้วยเขาก็เห็นแบบก็เสียหายน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะเรายกของขึ้นเกือบหมดที่ยกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกไอ้พวกตู้พวกนี้มันหนักเรายกไม่ไหวแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่เจอคือมันเป็นพวกฝุ่นที่มันมากับน้ำอะค่ะก็เลยคุยกับพี่ต้อมแล้วก็ผอ.ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะเข้าไปทำความสะอาดเบื้องต้นก่
3: อ
4: นเพื่อกำจัดฝุ่นออกไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการปล่อยน้ำมันก็จะมาอีกแต่ว่าก็อาจจะช่วยลดเรื่องคราบเรื่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานนะเราก็อยากให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปสำรวจด้วยว่ามันมีความชื้นตรงไหนอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: น้ำยังทรงตัวอยู่อะหรือว่าเริ่มลดบ้างแล้วครับ
4: เท่าที่ดูค่ะมันลดพี่วรมแต่ว่าลดอยู่แบบประมาณสัก 4-5 ซิน
3: อ
4: ะมันน้อย
3: น้อยแต่ครับ
4: มันน้อยค่ะก็ต้องรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะไปทางบ้านสร้างอะ
3: ต่อไปทางบ้านสร้าง
4: บ้านสร้างรับเต็มที่เนี่ยน้ำถึงจะลงจากเรา
3: ต้องระบาย
4: แต่ก็ต้องประกอบกันกับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนักแช่ไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าน้ำตรงจุดเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกไปเพราะมันมีการเขาเรียกว่าส่งน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรด้วยเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์หลายอย่างแล้วก็ตอนหลังเองเนี้ยการสร้างบ้านเรือนของเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร
3: ปิดกัน
4: ไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
3: โอเคก็ยอมรับจริงๆว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องน้ำขึ้นเร็วตั้งหลักกันไม่ทันก็ถือว่าเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับโอเคครับให้กำลังใจเนาะดร.เนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเชิญครับคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยให้แฟนคลับของเราได้ทราบ
4: วันนี้ก็จะพูดเรื่องน้ำกัดเท้าค่ะ
3: โอ้เขา
4: เชื่อว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบคือตอนนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือสถานการณ์เนี่ยคือนอกเหนือจากภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยจะลงมาทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและในขณะเนี้ยในขณะเดียวกันในภาคตะวันตกก็ได้รับผลกระทบ อยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเหนือไปค่ะแล้วถ้าสักประมาณปลายเดือนมันก็จะไปที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้าก็มันบอกว่าแรงนี่นาแล้วทำไมมันถึงเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะคะ
3: ค
4: ือเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปค่ะเป็นความชื้นอยู่ด้านบนทีนี้พอมันมีลมอะค่ะที่พัดนะคะพวกบวกกับพวกการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยไอความร้อนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำค่ะคือตอนนี้บนอากาศเนี่ยมันมีหยดน้ำพร้อมอยู่แล้วจากการระเหยของพวกน้ำบนดินหรือว่าจากทะเลนะคะมหาสมุทรอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพบกับภาวะที่มันก็จะท่วมสุดขีดร้อนสุดขีดหนาวสุดขีดแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากน้ำท่วมระลอกนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยอากาศหนาว
3: uh-huh.
4: แล้วปีนี้ก็อาจจะหนาวยาวนานไปจนถึงมีนาแล้วก็
3: oh.
4: เมษาก็คือจะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนสุดขีด
3: ร้อนสุดขีดแล้วร้อนนานด้วยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ oh. ใช่ค่ะ
3: oh.
4: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมปรับมือรับกับ ธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังคิดยังคุยกันว่าอย่างเช่นก็มีคนไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกไว้เพราะน้ำท่วมก็ตายหมดเลยก็เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปเราต้องมีบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างคือเราก็จอดเรือไว้ค่ะส
3: ่
4: วนชั้นบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉียงนะเฉลี่ยงหน้าบ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว
3: ้ปลูกต้นไม้ที่พอจะปลูกไว้กินไว้เป็นอาญาได
4: ้ใช่ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนะคะก็คือเรื่องน้ำกระถางเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลุยน้ำมาหลายวันแล้วก็คันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ครีมไอตัวน้ำกัดครีมน้ำกัดเท้ามาทาแต่ว่าเชื่อว่าเราทำไม่ทันต่อความต้องการของคนที่
3: ต้องการ
4: ที่มีจำนวนมากเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องน้ำกัดเท้าก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยคือเนื่องจากผิวเท้าเราเนี่ยค่ะมันมีความบางใช่ไหมคะที่ตัวน้ำเนี่ยมันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันไหลไปทางนึงแต่เราอ่ะเดินสวนทางกับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดันน้ำ
3: แรงต้าน
4: บางคนอาจจะบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะอันนี้ไม่จริงนะคะมันพังกับแบรนด์โรงพยาบาลมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเท้าเราเนี่ยไม่คารณานะคะพอเดินไปช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นเท้ามันจะเปื่
3: อ
4: ยที่วิธีการที่จะป้องกันตรงนี้นะคะก็คือว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าทำได้นะคะขอแนะนำให้ซื้อบูทให้มันยาวหน่อยบูทยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นที่พื้นดินเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นบนพื้นปกตินะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นง่ามเท้า
3: ง่ามเท้าสำคัญจุดสำคัญ
4: เมื่อวานเนี่ยสองอ่ะถูกปลุกตอน5 ทุ่มให้ไปเก็บห้องยาเพราะว่าเจอน้ำใช่ไหมเราก็ไปเก็บเสร็จเดินมา

0: ่อนนะคะเช็ดโดยเฉพาะง่ามเนี่ยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านมีวาสลีนนะคะหรือครีมที่มันหนืดๆนะคะพาพ่อเข้าไปเลยค่ะ
1: ครีมที่มันหนืดๆมัน
0: มันอาจจะเนิดหนานะคะแต่ว่าแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่าก่อนเราจะลงน้ำอะค่ะเราทาเคลือบไว้เลยทาเคลือบไว
1: ้ค่ะแล้วก็ได้ครับผม
0: แล้วก็ไปเดินค่ะทีนี้บางคนอะบอกว่าถ้ามันเป็นรองเท้าบูทอะเวลาเราทาวาสลีนอะมันจะเนอะเกินเราก็อาจจะเลือกเป็นครีมอื่นที่ตัวหนาหนาหนาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังแค่เขาเรียกว่าอะไรมันจะยังเป็นแค่แบบระคายเคืองอะค่ะ
1: ครับ
0: มันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระยะนี้ค่ะต่อไปมันจะกลายเป็นระยะที่เกิดแผล
1: เข้าสู่เนื้อแล้วเกินผิวหนังครับผม
0: เข้าสู่เนื้อทีนี้พอเข้าสู่เนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสพอแผลมันเปิดเนี่ยค่ะแล้วเราไปเดินน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะบางทีถึงแม้เราทาวาสลีนเนี่ยวาสลีนมันก็แค่คุมเท้าแต่ไอ้แผลเนี่ยมันไม่ได้ฮิวมันไม่ได้รักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมีที่บ้านน้ำกัดเท้าครีมน้ำกัดเท้าก็ทาไปนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าเอาวาสลีนมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับผงขมิ้นชันเนี่ยหรือถ้ามีผงมะขามป้อมอีกนิดหน่อยอะค่
1: ะ
0: คือตัวมะขามป้อมเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาสมมติว่าในช่วงระยะที่สองอะค่ะพอน้ำมันซ้อนได้แล้วเนี่ยมันจะมีขุยเกิดขึ้นตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะช่วยขัดขุยเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ฮิวแผลได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีมะขามป้อมไม่เป็นไรขมิ้นชันอย่างเดียวก็ได้
1: ก็ยังพอได้
0: แต่สูตรเนี้ยก็ต้องบอกนะว่ามันจะเหลืองนะแต่ถ้าไม่มีอะค่ะถ้ามันวิกฤตแล้วจริงๆใช้ไปเถอะค่ะ
1: ต้องใช้
0: เราป้องกันเท้าเราก่อนเพราะว่าถ
1: ้
0: าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอันตรายมากๆ
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเริ่มหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติที่มันเป็นขุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแผลเกิดเนี่ยค่ะพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีหนองเนี่ยอันนี้จะจัดการยากแล้ว
1: อ
0: ันนี้อาจจะต้องถ้ายังไปโรงพยาบาลได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการกำจัดหนอง
1: ใช่
0: ก็อาจจะเป็นวิธีแบบโบราณก็คือเข็มนะคะแล้วก็ลนไฟนะคะแล้วก็ที่ผุพองอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องแกะบ่งออกมาแล้วก็ให้หนองมันออกนะคะแล้วก็รีดหนองออกให้หมดนะคะแล้วก็คราวเนี้ยลุยน้ำไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้
0: คือจะต้องแพ็คละนะคะก็คือเอาหนองเนี่ยจัดการให้หมดนะคะขมิ้นชันแพ็คเข้าไปค่ะแล้วก็อาจจะเอาพลาสเตอร์แปะนะคะขมิ้นชันเนี่ยถ้าไม่โดนน้ำนะถ้าเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำเลยนะจากประสบการณ์เนี่ยขมิ้นชันแพ็คเนี่ยนะคะสักวันสองวันก็หายแต่ต้องเอาหนองออกนะเอาเลือดเอาหนองออกให้หมดนะคะ
1: ให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงครับ
0: แล้วก็เอาขมิ้นชันแพ็คก็หายค่ะแล้วก็
1: อย่าให้โดนน้ำด้วยอย่าให้โดนน้ำด้วย
0: ทำให้หายดีนะทำให้ให้แห้งหรือไม่แห้งนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแพ็คให้ดีแล้วก็สอสวรรค์หายก็สามารถมาลุยน้ำได้นะคะทีนี้จุดที่ต้องสังเกตก็คือว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะต้องคือบางบ้านไม่มีไฟอะนะก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือจุดบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะมันจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วเท้า
1: คร
0: ับ แล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้งไม่ใช่อุ้งเท้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเท้าอะค่ะหน้าเท้า
1: หลังเท้าอะเหรอ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บรมที่เวลาที่เราเหยียบด้านหน้าหน้าเท้าอะ
1: อยู่ใต้ฝ่าเท้าใช่ไหม
0: ใต้ฝ่าเท้า
1: ใต้ฝ่าเท้า
0: ด้านเท้าอะค
1: ่
0: ะ
1: ใต้ฝ่าเท้าแต่อย
0: ู่ด้านหน้า
1: แต่อยู่ด้านหน้าด้านนิ้วด้านนิ้ว
0: ใช่
1: ครับผมครับผม
0: ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องออกไปลุยน้ำนะกลับมาแนะนำนะคะว่าคือให้ล้างนะคะเอาสบู่เนี่ยล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ส่องดูค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนไหมนะคะ
1: ครับ
0: เอาเพราะว่ามีแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ต้องรีบ

0: จัดการนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นแผลแต่ว่ามันมีเหมือนกับเท้าเหี่ยวๆหน่อยนะคะหรือแดงๆเนี่ยพวกนี้ใช้วาสลีนยังเอาอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นแผลแล้ววาสลีนอาจจะไม่ได้แหละอาจจะต้องใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามียาแบบมาตรฐานนะคะก็อันนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ยาถ้าสมมติไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาแจกมาค่ะก็ใช้ยาได้เลยนะคะ
1: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันแยกออกไปจากพวกทิงเจอพวกน้ำยาน้ำแดงยาแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าสามารถใช้แทนได้
0: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติค่ะก็คือว่ามันเป็นครีมที่เคลือบผิวไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีเรียกว่าตัวซาลิซิลิกที่ไปกัดเซาะที่มันแบบว่าเป็นขุยๆออกแล้วก็ให้ใหญ่ตัวค่ะซึมเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันก่อนนะก็คุยกับพี่ต้อมว่าพี่ต้อมถ้ามันวิกฤตไม่มีทำไงอ่ะพี่ต้อมก็บอกว่าให้สองเนี่ยกวนแต่ว่าให้เอาแบบให้เขาเรียกว่าถึงจุดที่มันไม่มียาก่อนแล้วอ่ะค่อยทำเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้ขมิ้นนะคะมันจะเหลืองมากแล้วแกก็กลัวว่าคนไข้ก็จะรับไม่ได้
1: ไม่กล้าใช้กลัวไม่กล้าใช
0: ้ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดดู เราคำนวณสูตรไว้แล้วค่ะว่าถ้าวิกฤตสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสุดนี้ค่ะ
1: อันนี้แผนสำรองเราแผนสำรองเราเตรียมไว้แล้ว
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได้
1: ของอภัยภูเบศทำตัวไอตัวยาแก้น้ำขัดเท้าไว้ด้วยหรือไหม
0: ทำแต่มันไม่พอ
1: มันใช่ใช่
0: เนี่ยทำออกมาล่าสุดเนี่ย4,000เนี่ยหายวิบไปในหนึ่งวัน
1: โอ้คร
0: ับ ใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการเยอะไงคะก็เลยคุยกันกับพี่ต้อมว่าแล้วการขนส่งคือตอนนี้มันวิกฤตตรงเรื่องการขนส่งด้วย
1: ครับใช่เดินทางลำบาก
0: ถ้าเราจะซื้อแบบสารเคมีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิกฤตเยอะก็เลยคิดกับพี่ต้อมว่าถ้ามันวิกฤตแล้ว
1: แผน2
0: ไม่ได้แล้วเนี่ยแผน2สมุนไพรเราเนี่ยว่
1: า
0: ใช่เท้าเหลืองก็ไม่เป็นไรยังรักษาเท้าไว้ได
1: ้ครับครับจุดอื่นๆจุดอื่นๆที่สามารถไปหาซื้อน้ำยาน้ำยากัดเท้าในพวกร้านขายยาต่างๆเขามีขายใช่ไหมอาจารย
0: ์คิดว่าไม่มีค่ะ
1: หรอ
0: ใช่มันต้องเป็นคือมันต้องเป็นสูตรแต่ว่า
1: ทำเฉพาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะเราไม่ค่อยใช้กันเยอะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าต่อไปเนี่ยคิดว่าจะได้ใช้เยอะ
1: สต็อกต้องสต็อกไว้ครับผมครับผมต่อเลย
0: แต่ว่ามันอาจจะมีบางสูตรของยานะคะที่ร้านยาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่
1: ได
0: ้เข้าสูตร
1: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพจะไม่เต็มร้อย
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าร้านยาก็อาจจะไม่สต็อกของพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ถูก
1: ใช่ต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็ใช่ถึงฤดูกาลบางทีมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกันก็มีน้ำมันน้อยก็ไม่ท่วมก็ไม่ก็ไม่ได้ขายอีกครับผมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปร้านยาก็อาจจะได้พวก
1: วัสลีน
0: ได้วัสลีนหรือว่าอาจจะได้พวกยาฆ่าเชื้อราย
1: าฆ่าเชื้อรา
0: แต่ทีนี้บางทีเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันไม่หนืดพอคือสูตรการดูแลเท้าอะค่ะในช่วงน้ำกัดเท้าเนี่ยเราต้องมีอะไรเคลือบถ้าไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยเท้าเราก็เปล่าๆเลยเจอกับน้ำไป
1: ใช่มันก็ละลายหมดมันก็ละลายหมด
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับครับครับครับประมาณน
0: ี้ทีนี้ในส่วนที่สามอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่านะคะเราเนี่ยค่ะได้ใช้ตัวยาในเฟสที่สองที่บอกว่ามันเริ่มมีขุยนะมันเริ่มมีหนอมีอะไรอย่างจัดการเรียบร้อยละก็มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะสามมันก็จะเข้าสู่เฟสเท้าที่ใช้ได้ปกติแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยก็คือดูไม่ละเอียดจากที่เคยดูแลคนไข้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอยู่ง่ามเท้าเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราเขาไม่ได้ดูอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปรากฏทำไปทำมามันลามค่ะเป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเชื้อราเนี่ยมันจะมากับกลิ่นค่ะ
1: เหรอ
0: คือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมีกลิ่นนะคะ
1: ให้ประเมิน
0: หรืออย่างบาง ให้ประเมินเลยอันนี้น่าจะเป็
1: นเช
0: ื้
1: อรา
0: โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านยาเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อรานะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะ
1: ลักษณะสังเกตแผลลักษณะเชื้อรามันมีลักษณะที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีค่ะเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะผิวลอกค่ะ
1: ผิวลอก
0: คือตอนแรกเนี่ยในเฟส2เนี่ยมันจะเริ่มแค่เหมือนกับมันจะมีขุยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสาะเข้าไปที่เท้าใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ขุยเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดมันให้ดีอะ
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อแล้วมีความชื้นเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นผิวที่ลอกเป็นแผ่นๆพอลอกเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมกับมีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็น
1: เข้าสูตร
0: เข้าสูตรแล้วสงสัยได้ว่าเชื้อราได้นะคะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ตอนนี้หมอกลัวมากนะคะก็คือโรคฉี่หนู
1: เออใช่ใช่มากับน้ำด้วย
0: ฉี่หนูใช่นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปสัมผัสหนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉี่หนูเนี่ยนะคะมันบางทีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันที่ปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยนะคะพวกนี้มันจะมีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในน้ำในดินพวกเชื้อพวกเนี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสนะคะทีถ้าเราไม่มีแผลค่ะเราไม่มีแผลไม่เป็นไรเลยโอกาสที่จะเป็นฉี่หนูน้อยมากแต่ไอ้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือมันเป็นแผลค่ะมันมีร่องรอยของแผลนะคะถึงจะเป็นนะคะทีนี้ลักษณะของฉี่หนูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า
1: เ
0: อ๊ะเราสงสัยนะคะก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยนะคะมีปวดน่องตาแดง
1: ปวดน่องจุดนี้พิเศษหน่อยปวดน่องตาแดงอันนี้อาจจะเด่นถ้ามา2อันเนี้ยปวดน่องตาแดงก็จะแตกต่าง
0: กับไข้หวัดอื่นว่าตอนเนี้ยตัวเองอะตาแดงอยู
1: ่อดนอน
0: แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไป
1: โดนฉี่หนู
0: เราตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่มีหมอแล้วเพราะหมอไปอยู่โรงพยาบาลสนามมุกก็เลยเอาบอกว่าลองกินยายาสมุนไพรอะค่ะเข้าไปก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้หายไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่หายก็อาจจะน่าสงสัยแล้วนะ
1: ใช่ไปตรวจเพิ่ม
0: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือบอกไว้นะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คือการดูแลเท้าค่ะเท้ามานะคะดูแลเท้าก่อนสมมติเราจะไปลุยน้ำใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่มีทางเลือกค่ะทามันเป็นกับวาสลีนนะคะแล้วพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็เช็ดออกค่ะยอมเดินหน่อยแต่เพื่อเท้าเรานะคะ
1: ค
0: แล้วก็กลับมาค่ะเอาสบู่ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะง่ามนิ้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ
1: ค
0: ไฟฉายส่องมีแผลไหมนะคะถ้าไม่มีแผลก็จบถ้ามีแผลก็อย่างที่บอกค่ะถ้าแผลเนี่ยนะคะมันเพิ่งเริ่มเจอนะคะมีหนองมีหรือมีเลือดก็ซับออกนะคะเอาเลือดซับออกให้หมดแล้วก็ใส่ผงโรยขมิ้นไปได้ยอมเหลืองหน่
1: อ
0: ยแต่ว่าผลลัพธ์ดีค่ะหายดีนะคะ
1: ขมิ้นชันของเพลเวตเนี่ยก็แกะแคปซูลมาโรยได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช้ได้เลยค่ะ
1: มีขาย
0: หร
1: ือ
0: ว่าถ
1: ้
0: าใครมีขมิ้นมะขามป้อมขมิ้นชันอันนี้ก็ใช้คู่กันได้เลย
1: ใช
0: ้
1: คู่กันได้เลยครับเป็นของเราเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเยอะเหมือนกันไอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นเยอะหรือว่าอย่างที่เราเจอเยอะก็ผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะความรู้สึกของเท้าไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีบอกว่าเอ้ยถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่สะดวกในการทำงานคือแนะนำให้ใส่รองเท้านะคะ
1: ครับครับยังไงแนะนำให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับผมครับ
0: คือเดี๋ยวไปเหยียบอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลยนะคะ
1: ไปอีกใช่ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้าค่ะ
1: สำคัญนะเพราะต้องลุยน้ำ
0: เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้เดี๋ยวเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังได้ถาม
1: ได้ครับให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็โอ้ช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุยสู้กับน้ำนะคุณมงคุณหมอก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานกันนะครับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆมาผสมผสานในการดูแลนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ทางดร.สองท่านพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับยุกยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทางภัยพิบัติของเราที่อยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราย้ายห้องมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะใช้รับเบอร์โทรศัพท์รับสายผู้ฟังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคืนพฤหัสกับคืนวันศุกร์เป็นเบอร์02-290-0473นะครับ02-290-0473นะฮะขอบคุณไปยังคุณนิตยาด้วยนะครับร่วมทำบุญช่วยทางภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเอไปวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะเจอแล้วผ่านทางมูลนิธินะครับของภัยพิบัตินะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชื่นเป็นบัญชีของภัยพิบัตินะครับบริจาคเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นบัญชีเติมบุญนะเติมบุญครับขอบคุณทางคุณนิตยานะฮะโอเคครับก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวนะเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้นะฮะผู้ฟังครับมาเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามจะปรึกษานะครับหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีของเราพูดคุยกันได้เลยนะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยโดยตรงนะครับ02-290-0473นะครับอยู่กับทางด้านดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีได้ท่วมตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองเท่าที่ผมทราบก็ท่วมในตัวเมืองตัวจังหวัดด้วยนะฮะราชบุรีก็ท่วมเนาะท่วมกันเยอะพอสมควรกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วนะกรุงเทพเริ่มดีขึ้นเห็นว่าแถวแฟลตคลองจันทน์ก็น้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังต้องระบายต่อเนื่องกันไปนะครับแถวนนท์ก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วหวังว่าฝนคงไม่ซ้ำหนักนะถ้าตกก็ตกให้พอหยุดให้เราระบายหายใจให้คอกันได้นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางดร.สองนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะเรารับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้คุยสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะครับทีละท่านไปนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับทีละท่านนะครับรอให้วางสายแล้วก็ค่อยโทรเข้ามา โอเคครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
10: ค่ะจากกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยค่ะ
1: โอ้ด่านมะขามเตี้ยเชิญครับอาจารย์สองฟังอยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: ก็มีปัญหาน้ำกัดเท้าเช่นกันค่ะท่านอาจารย
0: ์จะเป็นได้สังเกตไหมคะมันเป็นระยะไหนแล้วเอ่ย
10: มันน่ามันได้แต่คือมันผิวหนังมันพองอ่ะนะคะอาจารย์แล้ว มันเป็นน้ำใสๆแล้วจะคันแล้วก็แสบยิ่งเขาแบบยิ่งถูยิ่งคันก็เลยเอาเข็มอะค่ะไปสะกิดให้มันแตกพอแตก มันจะมีน้ำใสๆออกมานะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นรูโบ๋ๆนิดนึง
0: ค่ะ
10: ค่ะก็พยายามที่จะไม่ไปโดนน้ำแต่ที่บ้านก็คือทำไร่อะค่ะก็ต้องเข้าไปดูในไร่ในอะไรเสร็จแล้วช่วงเนี้ยพอน้ำเริ่มหยุดนะคะเอางี้ก่อนช่วงที่เป็นนะคะพอแงะแล้วน้ำเหลืองมันมีน้ำใสๆนะคะไม่ใช่มันเป็นเหมือนตุ่มพองอะค่ะอาจารย
0: ์แล้ว
10: ก็ก็เอาน้ำเกลือสำหรับล้างแผลไปล้างนะคะแล้วก็เป็นยาเหลืองไปใส่ช่วงนี้น้ำลดแล้วไม่โดนน้ำเหมือนมันจะแห้งแล้วอะค่ะท่านอาจารย
0: ์
10: แต่มีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะที่น้ำเกลือที่เขียนไว้อะค่ะมันเขียนไว้ทั้งแต่ปี67มันหมดอายุไหมคะท่านอาจารย์
0: น้ำเกลือเนี่ยเราปิดฝาไว้เนาะ
10: เพิ่งเปิดขวดใหม่เลยค่ะแต่เราซื้อไว้นานแล้ว
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะ
10: อ๋อยังใช้ได้อยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
10: ค่ะแล้วยาเหลืองก็เหมือนกันยังใช้ได้แล้วยาเหลืองก็เหมือนกันนะคะหมดเมื่อปี68 แต่ว่าเท่าที่สังเกตแผลก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มแห้งขึ้น
0: ก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะคือโดยปกติเวลาสมมติเราทำยาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกำหนดวันหมดอายุไว้นะคะซึ่งแต่ว่าทั้งเนี้ยทั้งนั้นเองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่บอกว่ายาเนี้ยคือบางอันเนี่ยถ้าเราเก็บยาไม่ดีเนี่ยนะคะมันอาจจะหมดอายุก่อนวันที่ระบุก็ได้คือหมายถึงคุณภาพมันเสียไปก่อนที่จะหมดก็ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้ายังไม่เคยเปิดเลยเราเปิดใช้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ
10: อ๋อค่ะท่านอาจารย์ก็น่าจะเบาขึ้นนะคะแต่ก็ยังใต้ก็เหมือนที่บอกคือใต้อุ้งเท้าเราเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยมันจะมีข้อพับใช่ไหมคะตรงเนี้ยยังมีอาการอยู่ยังมีอาการเหมือนกับเหมือนยังเป็นเหมือนหนังพองๆนะคะแล้วก็ดูยากมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อย
0: เคลื่อนจะต้องให้คนอื่นช่วยดูค่ะทีเนี้ยไอ้ตรงหนังพองๆอ่ะถ้าจะแนะนำนะคะก็คือสะกิดออกให้น้ำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อไอ้ยาเขาเรียกว่าอะไรโพลิโดนไอโอดีนพวกเนี้ยค่ะก็ทาหรือว่าไม่งั้นก็ใช้ขมิ้นโรยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราก็เอาไอ้ผ้าก๊อซพันสำลีค่ะเอามาหุ้มเลยเนาะหุ้มรอบสมมติว่ามันเป็นตรงอุ้งเท้าอะค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะสมมติมันมีหลายจุดอะก็โปะขมิ้นชันแล้วก็เอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ถ้าพี่สมมติว่ามันจำเป็นจริงๆว่าเราต้องไปนาไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถุงพลาสติกใส่เอา
10: อ๋อถุงสวมเลยถุงพลาสติก
0: ใช่ถุงพลาสติกสูงเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อทำให้โอกาสที่แผลของเราอะมันจะไปเสียดสีใหม่เนี่ยมันเกิดได้น้อยลงอะแต่ดีที่สุดก็คือต้องไม่ใช้อะมันจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็ยังต้องใช้ถูกไหมล่ะเท้าเราอ่ะ
10: อืมใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็คือแพ็คให้แห้งแพ็คให้ดีเอาไอ้ตัวผ้าก๊อซเนี่ยค่ะก็คือพันหรือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พลาสเตอร์แบบที่มันกันหนามอ่ะค่ะอันนี้พันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนะคะเพื่อที่จะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการกระแทกค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ในบริเวณน้ำเนี่ยเราก็เอาออกมาค่ะถอดออกมาแล้วก็ให้มันได้เรียกว่าไม่ให้เท้ามันอบอะค่ะพออบมันก็จะมีความชื้นใหม่คือเท้าเราเนี่ยเวลามันเกิดการระคายเคืองเนี่ยนะคะเราไปเจอความชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นค่ะ
10: ค่ะคือรู้สึกกังวลเพราะว่าบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกแล้ววันที่6เอ๊จะต้องไปโดนอีกแล้วแผลมันจะจากที่มันเริ่มแห้งแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันต้องพุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้ค่ะเราไม่ได้สัมผัสน้ำเนาะก็คือพี่เนี่ยให้คนข้างบ้านคนที่บ้านก็ได้นะคะดูให้หมดว่ามันมีตุ่มไหมถ้ามีตุ่มก็คือสะกิดแล้วก็เดรนน้ำมันออกเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเอาขมิ้นชันเนี่ยโรยบนผ้าก๊อซนะคะแล้วก็แปะบดไปแล้วก็แพ็คให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ลดการสัมผัสน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดสูดจับน้ำอะไรก็พันใช้ถุงพลาสติกพันเนี่ยค่ะ 2-3 วันดีขึ้นชัวร์
10: ค่ะอาจารย์คะขมิ้นสดได้ไหมคะ
0: ขมิ้นสดไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเลซินมันจะเหนียวๆค่ะแล้วมันจะยิ่งไปทำให้แผลมันหายช้าถ้าจะใช้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้เป็นตัวขมิ้นผงค่ะเพราะว่าแผลเราอ่ะมันชื้นอยู่แล้วเราไม่อยากให้ได้รับความชื้นเข้าไปอีกนะคะมันจะยิ่งทำให้หายยาก
10: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเข้าใจนะคะ
11: ขอบ
10: ค
11: ุ
10: ณมากค่ะท่านอาจารย์
0: ค
10: ่
0: ะยินดีค่ะ
11: สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะท่วมเยอะท่วมเยอะนะจากกำแพงเพชรเห็นว่าน้ำลดแล้วกำแพงเพชรก็ เดี๋ยวลงมาเจ้าพยาต่อนะเจ้าพยาตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำกันนะจากนครสวรรค์มาสู่ชัยนาทชัยนาทเข้ามากรุงเทพก็อ่ะติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะใครที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องลุ้นกันแทบทุกปีปีนี้อาจจะต้องหนักลุ้นหนักหน่อยเนาะอ่ะต่อครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษามาเลยครับต่อสายมาเลยครับทีละท่านตอนนี้สายว่างแล้วสายเข้ามาแล้วด้วยจากไหนครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับปิดวิทยุเลยอ่ะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
12: ได้ย
11: ิน
12: ไหมคะ
0: ได้ยินจ้า
12: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณโรมฮะ
11: เชิญครับเชิญครับ
12: อยู่นครสวรรค์ค
11: ่ะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันทำไมอ๋อมีอะไรอ๋อ
12: ฮะม.5 ที่ขอโทษนะตัวเองเป็นเบาหวานนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วแล้วก็หัวแม่เท้าสองข้างเนี่ยด้านข้างๆมันเนี่ยเวลาเราใส่รองเท้าอ่ะเวลาเราเข้าครัวรองเท้ามันจะแข็งหน่อยรองเท้ายางแล้วมันเป็นหมาหนาหนังมันหนามันด้านหนาสองข้างเลยโอ้โหแม่เท้าเนี่ยนะคะข้างๆมัน
0: อ่
12: ะมันด้านแล้วเราก็เอาไอ้นั่นเอายาที่เขาวัสลินที่เขาขายอ่ะเอามาใส่นะคะเขาแนะนำอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลเขาบอกพอใส่แล้วมันหายไปแล้วหลังจากนั้นมันแห้งแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะตัดหนังที่แข็งๆด้านๆเนี่ยทิ้งอ่ะก็ตอนนี้มันก็ฝนตกแล้วก็ลุยน้ำบ่อยเรายังไม่กล้าตัดเลยจะให้ทำไงฮะมันไม่หายฮะใส่ยาไอ้นั่นอ่ะมันไม่หายมันแข็งแล้วมันด้านเจ็บไม่เจ็บเวลาเราลูบเนี่ยมันแข็ง
11: อ๋อเรารู้สึกรำคาญแต่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหม
12: ไม่
11: มันเป็นนิ้วโป้งด้านนอกใช่ไหม
12: ฮะ
11: โอเค
12: เป
11: ็
12: นด้านนอกนะ
11: ด้านนอกนิ้วโป้งด้านนอกโอเคครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยด้านๆแข็งๆอยู่แต่ว่าอาจจะ
12: แข็งด้านเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าทุกวันเวลาเข้าครัวเนาะ
11: ใช่อ่ะ
12: ครัวเราอยู่ข้างนอก
11: โอเคเดี๋ยวเราให้ทางดร.ท่านแนะนำเชิญครับ
0: ค่ะก็คือบริเวณที่ด้านตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะตัดออกได้นะคะคือมันจะมีวิธีการตะไบออกอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บค่ะพอผิวมันหนาขึ้นนะมันจะเจ็บ
11: ความซอฟมันจะน้อยลงครับ
0: ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นคือเท้าเราอะจะบางลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสัมผัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือบางทีก็เกิดแผลง่ายหรือบางทีมันก็จะเกิดความนูนหนาของผิวทีนี้เราเป็นน้อยๆมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ตะไบมันเลยเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผิวที่มันแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเจ็บ
12: แข็งด้านเลยค่ะสองข้างด้านนอกหัวแม่เท้าด้านนอกนะคะไม่ใช่ด้านในด้านนอกที่เรากระทบรองเท้าทุกวันเนี่ย
0: ใช่ค่ะทีนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาทำเล็บอะค่ะเขาทำได
11: ้สะดวก
0: เพราะให้เขาทำให้พ่อให้แม่อยู่ค่ะ
11: ถ้าไปสะดวกไปถ้าไปไม่สะดวกทำไงดีด็อกเตอร
12: ์ทำไงได้ฮะแต่เรามีที่ตะไบนะฮะมี
0: ได้ค่ะก็คือเราอะนะคะเอาวัสลีนทาก่อนเอาวัสลีนทาทาก่อน
12: วัสลีนที่เขาทำให้นิ่มๆอะนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปตะไบเลยมันเจ็บมากค่ะ
12: ซื้อมา
0: ก็เอาวัสลีนทานะคะ
11: เดี๋ยวคุณนะฟังนิดนึงฟังอธิบายนิดเชิญครับเชิญครับ
0: ค่ะพอทาวัสลีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาไอ้ตัวตะไบอะค่ะมาไล่ค่ะนะคะมันก็จะมีความนิ่มลงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ออกเยอะหรอกแต่ค่อยๆทำไปค่
12: ะ
0: มันก็จะนิ่มลงแล้วก็ความหนาของเนื้อผิวมันก็จะลดลงด้วยค่ะ
12: ค่ะทำทุกวันใช่ไหมฮะวันละครั้งละครั้ง
0: ก็ทำใช่ค่ะทำวันละครั้งเนี่ยค่ะสมมติว่าก่อนที่
12: ต้องทาวัสลีนก่อนใช่ไหมฮะ
0: คือแนะนำให้ทาวัสลีนก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะถ้าตะไบนะคะถ้าเราทำไม่เป็นน่ะนะเพราะฉะนั้นทาวัสลีนไปก่อนแล้วก็ตะไบค่ะ
12: ค่ะตอนแรกจะหมอตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ไม่ที่มันคมคมอ่ะที่เป็นสมัยใหม่ที่นั่นเล็บที่มันคมคมอ่ะจะตัดเลยนะฮะเนี่ยจะตัดที่แข็งแข็งตอนนี้มันกลัวมันจะเข้าลึกกลัวเลือดจะออก
0: เออไม่ควรนะคะไม่ควรไปตัดนะคะเพราะว่ามันลักษณะที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆหนาขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปตัดผ้านะคะมันจะลึกอะค่ะมัน
12: ข้างหัวแม่เท้
0: าม
12: ัน
0: อาจจะเกิดแผลได้ค่ะแนะนำให้ตะไบค่ะถ้าวัสลีนแล้วก็ตะไบเอาค่ะค่ะหลังอาบน้ำนะคะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทำค่ะทำไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองค่ะถ้าไม่ไปร้านนะคะแต่ถ้าไปร้านเนี่ยเขาจะ
12: ถนัดไปร้านเลยค่ะร้านนี่ไม่สะดวกไปเลยค่ะเพราะไม่มีใครพาไปแล้วร้านเสริมสวยก็ไม่เคยไปผมก็ให้ร้านตัดให้อะไรเงี้ยไม่เคยไปร้านเสริมสวยนะฮะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะ
12: พอดีเป็นเบาหวานด้วยไงแต่ว่าแต่ในห้องอ่ะในห้องอ่ะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใช่ไหมแต่เราก็ใส่รองเท้าในห้องก็อีกอย่างนึงใส่รองเท้าห้องนอกก็ออกไปก็ต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาเลยมันก็ด้านแข็ง
0: หรือไม่ต้องอยู่บ้านต้องหารองเท้ามาใส่ค่ะ
12: ใส่ฮะ
0: หลังจากตะไบไปปกติแล้วหารองเท้ามาใส่ค่ะ
12: ใส่ทุกวันอยู่นี่ก็ใส่ฮะเนี่ยที่นอนที่เตียงเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงมีรองเท้าอยู่แล้วเพราะเป็นเบาหวานคือต้องใส่รองเท้า
1: โอเคครับมันเป็นจุดที่สัมผัสแล้วก็จะเป็นจุดด้านบ่อยๆเราก็ต้องทำบ่อยๆแหละครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก็ทำไปนะครับโอเคเท่าที่ทางดร.อธิบายวิธีการดูแลเองในเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะครับ
12: เข้าใจแล้ว
1: โอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม
12: ที่เราตัดเล็บนะฮะ
1: ตะไบที่เราตัดเล็บใช่ไหมครับดร.ครับ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ครับ
12: มีมันมีค
1: ่ะลองขูดลองดูนะครับ
12: โอเคนะคะขอบพระคุณมาก
1: ไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะมีประเด็นเดียวนะ
12: ค่ะ
1: เบาหวานมีปัญหาไหม
12: คะอยู่ชุ่มแสงเหรอคะขอโทษนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
12: ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะคะอยู่อำเภอเมือง
1: อ๋อครับ
12: นะ
1: เบาหวานเป็นไงบ้างคุมได้ไหม
12: เบาหวานก็มันก็สูงบ้างเป็นบางครั้งค่ะ
1: ก็ต้องคุมเรื่องอาหารให้ได้เน
12: า
1: ะโอเคครับออกกำลังกายเท่าที่เราออกได้คุมอาหารเนาะ
12: ก็เดินได้แถวบ้านเนี่ยค่ะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ก็ต้องทำไปทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับอย่าให้ล้มด้วยนะอย่าให้ล้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า
12: ขอบพระคุณมากม
1: ัน
12: ค่อยจะล้มอยู
1: ่ระวังผู้สูงอายุครับ
12: คุณนรงค์ค
1: ่
12: ะ
1: ครับโอ้มองดูเวลาหมดเวลาพอดีอาจารย์ครับดร.ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอเคครับทุกท่านหมดเวลาช่วงแรกแต่ว่าชั่วโมงหลังครับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมาก่อนทำงานด้วยกางเกงขาสั้นนะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงแล้วเจอหมอมาก่อนต่อนะครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
4: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่โรมครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตรงได้เป็นพอได้เป็นพออย่าง
3: ได้เป็นพอโรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นว่าเปลี่ยนรถเลยเราเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: ผู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันน้ำมากันน้ำเลยใช่ไหม
3: มากับน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากับน้ำ
3: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริงๆ
3: สุดยอดเลยฮะครับผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยา
2: ครับ
3: โรงพยาบาลนี่โอ้เสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนี้ปิดบริการเลยครับ
2: ปิดบริการเลย
3: เพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพง
2: ศ์
3: นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะทั้ง
2: ประ
3: จีนซีเลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมที่ดูอพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายในสามวันน่ะภายในสามวันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอะเพราะว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็ไม่ในตัวเลยเนี่ย
3: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ทิ้งระเบิด
3: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นครับผม
2: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
2: เหมือนกับเอาทรงมาทรงมาวางเป็น
3: ใช่ใช่ครับ
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ครับก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับครับครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี่
3: น ิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ก็ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำน้ำฝน
3: ก็มามันมาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่ามาม
3: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เออเป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคก็แล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โหขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสูบ
3: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: ที
3: ่ชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะฮะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
2: ฮะ
3: กลิ่นของ
2: สะดือเนี่ยเหรอ
3: ใช่ฮะ
2: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
3: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำถดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิชาการตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมส์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก
2: ็
3: เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
2: คร
3: ับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโพรงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะฮะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่ แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมๆกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลอง
2: ดมดูสักหน่อย
3: เปิดสะดือหน่อยจะลองตัวมันตัดนะ
2: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
3: ต้องไวๆต้องฝึกน
2: ิ
3: ดน
2: ึ
3: ง
2: ต้องใช่ครับครับผมครับ
3: สิบโลอะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะ
2: เป็นไงจมูกเป็นไง
3: ดมกลิ่นก็รู้แล้วใครไม่อาบนะ
2: คือดูตัวเองด้วยนะ
3: ต
2: ั
3: วเองด้วย
2: ใช่วันนี้ไม่มีเฟสใช่ไหมคุณหมอ
3: โอ้ไม่มีฮะ
2: ต้องแจ้งวันนี้งดเฟสนะครับเพราะไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าพูดประสบอุทกภัยนะครับ
3: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
2: ครับผมจะใจสู้จริงๆแล้วโอเคครับ
3: มันไม่มีที่ไปอะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
2: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
3: ตอนนี้
2: ในค่ายป่ะ
3: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
2: กลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เนาะ
3: นอนในโรงพยาบาล
2: โอเคโอเคเชิญครับโอเคครับต่อครับ
3: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพยาคือซีทีสแกนนะ
2: โอ
3: ้เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
2: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
3: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
2: ้
3: นะคร
2: ับ
3: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
2: อันนี้สำคัญตีบแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
3: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
2: จะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได
3: ้มัน
2: แยกไม่ได้แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
3: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
2: ่พอเป็นจุดสังเกต
3: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
2: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
3: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไป CT สแกนอยู่ดี
2: ครับ
3: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
2: ครับ
3: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมพูดลำบากนะฮะ
2: ปากตก
3: ปากตก
2: ยก
3: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้อย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกหรือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
2: อ่
3: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็น พูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆก

0: มาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะเพราะฉะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรงอยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าอันนี้วงเล็บว่ากรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นแค่เป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
1: ้
0: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองครับข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันเนี้ยจะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนี่เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาจจะอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีการชักเก่งมากเนี่ยนะครับก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็น3อาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมันจะเป็น3อาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการ3อาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
1: โอกาส
0: จะมีเส้นเลือดของมากกว่านะครับแต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4ชั่วโมง30นาทีนะฮะ
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่4ชั่วโมง
1: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
0: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30นาที15นาทีที่ดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกอ่ะทําซิกจีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
1: ก็ว่ากันไปอีกทีนึง
0: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่
0: เลยนิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสต๊อกกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสีย3วันครับ
1: โอเคครับ
0: ดูแลตัวเอง
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อ นะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาล

0: พยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลท่านโทรศัพท์มันอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
5: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
4: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องภูเขาไฟน้ำท่วมตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในการของคุณหมอมันรวมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมสารวงทุกองนะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
7: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
4: เชิญเลยครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
7: ถือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะคะตอนนี้ข ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากมากนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงไงบางทีมันเครียด
4: โอเคให้กำลังใจ
7: ให้กำลังใจ
4: ให้กำลังใจเนาะ
7: แล
4: ้
7: วคุณมาลงเป็นไงบ้างล่ะคะ
4: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
7: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
6: ครับขอบคุณ
7: เครียดนะเวลา
4: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะ
7: ไม่
4: ปล่อยวางบ้าง
7: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
4: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
7: เราร
4: ัก
7: ก
4: ัน
7: เพราะเราคนไทย
4: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
7: ทั้งสองท่านเลยนะคะ
6: ครับ
7: สวัสดี
4: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
8: จากอุตรดิตถ์จ้า
4: เชิญครับ
6: ครับผม
8: อยากถามคุณหมอเลยค่ะ
6: ครับผม
4: ถามได้เลยครับ
8: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
6: ครับฟังอยู่ครับผม
8: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองตีบนะคะ
6: ครับ
8: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะเขาก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมันแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มันแน่นหน้าอกตลอดเอามันแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวดูว่าในระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
6: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจเมื่อจะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นรัว
8: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
6: ครับผมครับก็พบได้
8: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
6: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
8: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให้
6: ขอให้กินยา
8: ชื่อเป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
6: ขอให้กินยาชื่ออะไรครับ
8: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
6: แต่
8: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอทไทลินค่ะ
6: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
8: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
6: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะครับ
8: อ๋อค่ะค่ะ
6: ครับ
8: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
6: โอ้โหไม่โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงนะครับผม
4: อันนี้ชั่วคราวเป็นพอโรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุปกรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
8: จ้า
4: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะพอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: พิษณุโลกค่ะ
4: เชิญเลยครับ
9: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
6: ครับ
10: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
4: ครับครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
10: ไม่มี
4: จ
10: ้
4: าขอบพระคุณมาก
10: กำลังใจคุณหมอค่ะ
4: จ้าขอบพระคุณมากจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
11: อ๋อพ่อจากตะเยาค่ะ
4: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะเสียงมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
11: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะม
6: ัน
11: จะเกิดจากอะไรคะ
6: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
11: คือ
6: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นนะคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
11: ค่ะ
6: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
11: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเหยาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเหยาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
6: คร
11: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
6: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป็นเรื่องเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พออากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
11: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอตรวจนัดไปตรวจเจาะเลือดดูอีกครั้งนึงค่ะ
6: ครับครับ
11: อ๋อมันเกิดจาก
6: เขาน่าจะตามเรื่องเกล็ดเลือดมากกว่านะ
4: คิ
6: ดว่าใช่ไหมฮะครับ
11: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะพูดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
6: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
11: อ๋อค่ะ
6: ครับ
11: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
4: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
11: ค่ะขอบคุณค
4: ่
11: ะ
4: ของ ที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเพศนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์เปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
12: ฮัลโหล
4: เชิญครับเชิญครับคุณหมอมากรฟังอยู่ครับ
12: ค่ะโทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาเป็นที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะปัญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางกรคุณบรรลมขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
4: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
12: แล้วก็ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
4: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
12: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
4: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง
12: จะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่ะอ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดนึงเชิญครับ
6: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพียนั่นแหละครับง่วงก็หลับ
12: ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
4: โอ้จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
12: เหมือนว่าคุณหมอมากรหรือคุณบรรลุมอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่ามีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีวะล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างนี้ประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
4: มันจะเป็นความ
12: เป็น
4: ความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
6: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามมาพูดอะไร
4: คิดตามไปด้วยเ
12: ออ
4: ลองฝึกสติ
12: ดิฉันแบบดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โอ้
12: เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
4: แต่ก็ยังหลับอยู่
12: ครับถ้าสมมติเรานั่นนี่อ่ะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอ่ะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
4: ครับ
6: เอ๊ะจริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงใช่ไหมใช่ไหม
4: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
12: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องเราไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
6: ผม
12: หลับไปพอดมยาหม่อง
6: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
12: เขาให้เดินจงกรม
6: ไม่มันมีการไม่คืออ่ะใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
4: อันหนึ่ง
6: นะฮะเป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
4: ้
6: พระเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับอ่ะฮะครับ
4: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
12: เพราะว่าเราดมยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเง
4: ี้
12: ย
4: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
12: เป็น ยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยเราคือเรานอน
4: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
12: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาแล้วว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามอาจจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
4: เดี๋ยวนั้นทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
12: เป็นซึมเศร้า
4: เป็นสนอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
12: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากของสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกนะอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหันดึกสิน่าจะนอนตอนไหนนะก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
4: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
12: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหา
4: ไม่ใช่ปัญหาโอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
12: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค
4: ่
12: ะ
4: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
6: ครับผม
4: ตรงโอเคครับโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
12: และโชคด
4: ี
12: นะคะ
4: จ้าใช่ครับใช
12: ่คร ับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจะเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
13: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพารินสันไปแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
6: สีดำเหรอฮะ
13: สีดำค่ะ
6: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
14: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
6: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาแล้วฮะครับ
13: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
6: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
13: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆนะคะเป็นยาคอมแทนกับ
6: ใช่
13: ดว
6: ง
13: ตา
6: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับ
13: ไม่
6: ออกไ
13: ม่ได้ดำค่ะ
6: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
4: คุณน้าเข้าใจเน
13: า
4: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นจากเชิญฉันก็บอกครับ
6: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วก็ยันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
4: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
6: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
4: นะครับเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะ
15: ฮ
4: ั
15: ลโหล
4: แทนแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
15: ไม่หลุดครับไม่หล
4: ุ
15: ด
4: เชิญๆครับถามได้เลยครับ
15: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
6: ครับ
4: โอเคครับรอนิดนึงรอนิดนึง
15: ครับ
4: เชิญต่อเลยครับ
15: แมวมันกัดแต่นี้มันเป็นลูกแมวครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็อยู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
6: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
15: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
6: เลือดออกไหมฮะ
15: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแต่ผมก็ไปล้างน้ำ
6: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
15: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
6: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
15: นะครับ
6: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
4: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
6: ถูกต้องครับ
4: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
15: มันเลยมาเดือนนึงฉีดได้ไหมคร
6: ับ ได้ครับได้ครับผม
15: โอ้ได้
4: ครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
15: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
4: เคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ022900473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: คร
4: ับถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
16: สว
4: ั
16: สด
4: ี
16: คร
4: ับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
16: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
6: หนักตรงไหนฮะ
16: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
6: ท้ายทอยตึงครับตรงขมับเป็นนะฮะ
16: คุณหมอไม่เป็นค่ะ
4: คุณหมอไม่เวลาคุณหมอเวลา2นาทีเชิญครับ
6: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
16: จาก4วันเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะ
6: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
16: ใช่ค่ะ
6: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
16: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกก็ตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
6: โอเคคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนั้นแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
4: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
6: ครับ
4: เน
16: าะ
4: ครับ
6: นะครับ
4: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
17: กินยาวาฟาลีด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่ามันเป็นความดัน
6: มะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
4: โอเคเนาะประมาณ
6: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
4: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
6: ครับ
4: ครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
23: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
22: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
23: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
24: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
19: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
25: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
19: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
0: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
19: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat 1วนาเริงคำสวท.อุตรดิตรายงาน
19: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
24: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประทับใจครับ

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วัดแคสที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อสายตัวรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อสายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นน่ะสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกเอ๊ะมันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างกวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภัยได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะบวังที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับเพราะวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลงไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้เนี่ยเพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะบูฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตะบูฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ก็มันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะท่านฟังที่พูดถึงว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัติรักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวนี้มันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝั่งตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายนี่ผู้ฟังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่ก็ไปจับได้ไงแต่มันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วทุกฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทาเนี่ยไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายหลายรอบทาหลายหลายชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้สองสามวันด้วยเลยนะสองสามวันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหม
ม่ให้กวางตัวนี้มันไปเลียตัวมันเองล่ะเพื่อไม่ให้มันตายไงเอ้าทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้ไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หานี่ก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็ได้ต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไม่เจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอตั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตำฟังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยตำฟังเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตำฟังบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานี้มีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีนี่จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อฉันนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ตำหวังนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีห์ตัวเนี้ยตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารก็รับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอากรณีแม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาติรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคเอาแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่ก็ทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตำฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมา
หรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้คนนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝั่งมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทั้งหมดพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวะชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยมันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพรามตะมวังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งเนี่ยไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้มันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกวางนี่ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยให้เกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวะชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องก็เรื่องนางคุทธะชาดกด้วยเอาเรื่องนี้ก่อนสันทวะชาดกก็มาสันทวะนี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟตั้งแต่ตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กๆวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากคันมารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับ
เรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีเนี่ยก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนต์เรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ผมก็สอนไปงี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัวบังเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีละพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้สองทางตั้งหวังว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยบริษัทนี้รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวช ดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นน่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินอะไรต่างมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆได้แล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยบริษัทในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟเนื้อให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานนะโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดนี่ด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์กลับไปสู่เรือนของตนตัววางก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมหนึ่งเขาก็มีพิธีกรรมหลังนี่จะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตัววางทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วนี่เป็นผงเป็นผงนี่ซัดไปแต่ซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกว้าบขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบวาบก็วาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบวูบวาบวูบวาบขึ้นเปลวไฟตะมุฝังมันก็ไปติดกับ
ฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไหม้บ้านตัวเองเนี่ยที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ย

ให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วยซ้ำคิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้นี่มาตีไฟเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำมวยด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยไม่ดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำทรามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ท่านนี้ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่มาแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองตามฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโกร่งกวางทำความสนิทสนมกันมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตำหวังความสนิทสนมให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่หันนี่ได้ตัดนี่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไงสิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นที่จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่ก็มุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่คล้ายๆกันเพราะว่าภิกษุเนี่ยเขาไม่ถามไงท่านผู้ฟังคือข้างๆวิหารพระเชตวันเนี่ยมันก็มีวิหารของพวกชลินอยู่ด้วยที่บอกชลินเนี่ยเขาทำการบูชาไฟด้วยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำการประพฤติ

ทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะนะไม่ว่าจะการนั่งกระโยงทำท่าอย่างค้างคาวคือวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆให้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ะก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกเนี้ยนะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างเนี้ยมีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุถะชาดกด้วยนังคุถะนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวยังไงโพธิสัตว์ก็แบบนี้เหมือนกันเลยตัวในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไว้ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทุกฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันงั้นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์รับโคมาแล้วก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ทั้งฝั่งบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อจะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวันประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคผูกอยู่นี่แหมมันแบบลาบปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาล่ะฆ่าโคเลยตะบังคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นล่ะ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่าง
ไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะคืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแหละแค่นี้แล้วก็กินเงินเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมแบบนี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจคำว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโกเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางเนี่ยท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้กันบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือเพราะปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชงบูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพราหมณ์เนี่ยนะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขานะทุกท่านแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าจะคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองใคร่ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งต้องฟังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตัวนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ย
พราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้งอยู่ในป่านะเขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางเนี่ยได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตนเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงนะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี่มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่ากินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองเกวียนตั้ง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้ทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภิยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะสึกอยากจะสึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าโอ้ฉันสึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้ายไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฟังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเม
เมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเรื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นในเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่ยังว่าจะศึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยทุกวันไม่ศึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆนี่นะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากกำลังที่มันบดเท้าเหล่านี้โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ๆในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันดวงว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะใครว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข์ข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นน่ะข่มผู้ประมาทไว้อ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตะรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเราเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์เนี่ยคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยโทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะไม่ถึงปีนี่โอ้ย
หนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่เจ็ดปีทำหวังเจ็ดปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีกเจ็ดวันโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าก็ให้พระนางสุปาวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระราชานี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดปึ้งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บๆมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกคลอดปึ้งเลยโอ้ดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนน่ะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยโวตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่เป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปาวาสาที่เป็นกุลยายของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมานี่แหละเขาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปาวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าลูกฉันทำอะไรโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถารคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปาวาสาตั้งวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุปาวาสานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นนี่นะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เป็นผู้ดีเลิศจนหลับกลับมาถึงวันแล้วก็จะเอาเรื่องนี้แหละทุกฝั่งมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าที่ของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าที่ของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปนี่เหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4เรื่อง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนะชาดกที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันทวชาดกนังคุทธชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อคุมพิยักษ์ในคุมพิยะชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตะรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสทนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สทช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
8: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนภศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเราสองคนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่าลูกเห็บเนี่ยมักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไห
1: ม
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกบุรีรัมย์หนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันเจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อน
1: สภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะใช
0: ่ลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: แม่ไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ้าววันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมทีมด้วย
1: มาทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: นะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดนึงเมื่อวานตกใจนิดนึงอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วม
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะครับประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ
1: 75สตางค์บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: ทันไหม
0: ไม่ไม่4ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บ
1: หยิบมา
0: คูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่ารถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จอย่าวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สมบัติสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ2วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานน่ะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ 4:00 นที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องนี่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทรา
0: บ
1: โดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนแล้วก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเ ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้น

0: ผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินทร์เนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอฟร้องข่าวกับคุณบุญมาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
0: ก็กดยืนยันเลย
1: ใช่หรือยัง
0: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
1: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม. 4กรณีดังต่อไปนี้ครับ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2.ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 3. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน 4. กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีคล้องร้องข่าวของคุณปูบุญมาสีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติ

0: าสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุแล้วครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุ แต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วย ในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus ซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทย plus เริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับ พ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:55 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีค้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โม่ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
0: ครับผม
1: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาตรแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศสยองค่ะ
0: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยแล้วกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธิ์และพี่สายชนนีซังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:08 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหาร